พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้ว อวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์

0: ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปัญจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ฮะ
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
0: เฮ้ย
2: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
0: ้
1: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะอะ
5: เ
0: ฮ้ฮะฮะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์ พราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
3: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
6: ศิลากับจุ๊บจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจอ่ะไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation รู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บ่นเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ย

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
0: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏ

0: การทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
6: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
6: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
6: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
6: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
7: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
8: า
7: ะ
8: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพ

0: ส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

สร้อยครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักๆ นะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกัน

0: ว่าตัวนี้คือตัวอะไร
1: ใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ DINOSAUR ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct extinct extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าขอหนีก่อนนะคะ

อกจากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลาเอลิเกเตอร์ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

วลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

เป็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: คาปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยแจ้งเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยอื้อยำน่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พันธุ์ playground p l a y g r o u n d playground เด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวัชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
1: งานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับ
0: การออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวทสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีศรีหริพุนชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนา
1: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ

0: ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

ีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลบเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลลบของเศษส่วนที่กำหนดให้นักเรียนคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนั้นเรามาเฉลยแบบฝึกหัด10การบวกเศษส่วนที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนเลยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ่อมานักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะหากนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้กันค่ะเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะมีค่าเท่ากับ0หรือลบ A บวกด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการลบจำนวนเต็มจะใช้หลักการดังนี้ค่ะตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะซึ่งทศนิยมก็ใช้ข้อตกลงเช่นเดียวกับจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าจำนวนตรงข้ามของลบเศษ1ส่วน2คือจำนวนใดคะ
1: เศษ1/2
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าคือจำนวนใดคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานนะคะเมื่อพิจารณาจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนบนเส้นจำนวนจะพบว่าเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกและเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันจะอยู่คนละข้างของ0และอยู่ห่างจาก0เป็นระยะเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนต่อเลยนะคะคุณครูถามว่าลบเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของจำนวนใดคะ
1: เศษ1ส่วน2
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าลบเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะแล้วเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนใดคะ
1: ตรงเศษ1ส่วน
0: 2เก่งมากค่ะเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของลบเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะและเศษ1ส่วน2บวกด้วยลบเศษ1ส่วน2จะมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2บวกด้วยเศษ1ส่วน2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนเมื่อ A เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของ A มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วยลบ A และa บวกด้วยลบ a จะมีค่าเท่ากับ0หรือลบ a บวกด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันนะคะนักเรียนคะจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4ส่วน5
0: ถูกต้องค่ะจากที่นักเรียนทราบแล้วว่าจำนวนตรงข้ามของ a คืออะไรคะจำนวนตรงข้ามของ a คือลบ a เพราะฉะนั้นจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5ก็จะเป็นลบของลบเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5คือ
1: เศษ
0: 4ส่วน5ถูกต้องค่ะจากที่เราทราบแล้วว่าจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5มีเพียงจำนวนเดียวเพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบของลบเศษ4ส่วน5จะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะทำให้เราได้จำนวนตรงข้ามของเศษส่วนใดๆออกมาค่ะเมื่อ A เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ A คือ A นั่นคือลบของลบ A จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการหาผลลบของเศษส่วนใดๆเราจะใช้ข้อตกลงเดียวกันกับการลบจำนวนเต็มค่ะนั่นคือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นเศษส่วนใดๆนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกการหาผลลบของเศษส่วนใดๆลงไปในสมุดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบเศษ5ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7นักเรียนคะในการหาผลลบของลบเศษ5ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วตัวลบคือจำนวนใดถูกต้องค่ะเศษ2ส่วน7จำนวนตรงข้ามของเศษ2ส่วน7คืออะไรคะ
1: ลบเศษ2ส่วน7
0: เก่งมากค่ะลบเศษ2ส่วน7เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาค่ะในการหาผลบวกของลบเศษ5ส่วน7บวกด้วยลบเศษ2ส่วน7นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะถูกต้องค่ะให้นักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันแล้วเขียนตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะบรรทัดที่2นักเรียนก็จะได้เป็นเศษลบ5บวกด้วยลบ2ส่วน7นั่นเองค่ะแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ7ส่วน7
0: จะได้คำตอบเป็นลบเศษ7ส่วน7หรือว่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ1
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ1นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะจงหาผลลบของเศษ5ส่วน8ลบด้วยลบเศษ7ส่วน16นักเรียนคะในการหาผลลบของเศษ5ส่วน8ลบด้วยลบเศษ7ส่วน16นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบเราทราบแล้วว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วตัวลบของนักเรียนคือจำนวนใดคะ
1: ลบเศษ
0: 7ส่วน16แล้วจำนวนตรงข้ามของลบเศษ7ส่วน16คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษ7ส่วน16นั่นเองค่ะเกิดจากการที่เราเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วการหาผลบวกของเศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษ7ส่วน16นักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วนักเรียนจะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 16
0: เก่งมากค่ะทำตัวส่วนให้เป็น16เศษ5ส่วน8นักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะตัวส่วนถึงจะเป็น16
2: ทั้งเศษและส่วน
0: เก่งมากค่ะให้นักเรียนนำ2มาคูณทั้งตัวเศษของเศษ5ส่วน8เพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในบรรทัดที่3
1: เศษ
0: 10
1: ส
0: ่
1: วน16
0: บวก
1: เศษ
0: 7
1: ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะเศษ10ส่วน16บวกด้วยเศษ7ส่วน16เพราะฉะนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูก็นำตัวเศษมาบวกกันค่ะในบรรทัดที่3เลยได้เป็นเศษ10บวก7ส่วน16นั่นเองค่ะนักเรียนคะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ17ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะเศษ17ส่วน16แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเราสามารถเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 1เศษ1ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะ1เศษ1ส่วน16

0: ถูกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ1เศษ1ส่วน16นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่3ค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบ3ลบด้วยลบ1เศษ1ส่วน4นักเรียนคะในการหาผลลบของลบ3ลบด้วยลบ1เศษส่วน4ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะเขียนตัวลบที่เป็นจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินจากนั้นทำยังไงต่อคะเมื่อกี้นักเรียนกลุ่มที่4ตอบมาแล้วค่ะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วลบ1เศษ1ส่วน4เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: เศษ5ส่วน4
0: ลบเศษ5ส่วน4นักเรียนคะจำนวนตรงข้ามของลบเศษ5ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 5
1: ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะเศษ5ส่วน4เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินและเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนักเรียนคะลบ3บวกด้วยเศษ5ส่วน4จะต้องทำยังไงต่อคะตัวส่วนควรเป็นจำนวนใดคะควรเป็น4ถูกต้องค่ะนักเรียนคะลบ3สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะเศษลบ3ส่วน1เพราะฉะนั้นทำยังไงตัวส่วนของเราถึงจะเป็น4คะ
2: นำ
0: 4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ3ส่วน1เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาคุณครูทำตัวส่วนให้เป็น4นั่นเองค่ะนำ4ไปคูณกับลบ3บวกด้วย5คูณด้วย1นั่นเองค่ะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ
0: 12ลบ12บวก5ส่วน4แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 7ส่วน4นักเรียนคะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเขียนจากเศษเกินเป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ1เศษ3ส่วน4
0: จะได้คำตอบเป็นลบ1เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ1เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบ2ลบด้วยเศษ3ส่วน4นักเรียนคะในการหาผลลบของลบ2ลบด้วยเศษ3ส่วน4ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบตอนนี้จากโจทย์บนกระดานตัวลบของเราคืออะไรคะถูกต้องค่ะตัวลบคือเศษ3ส่วน4แล้วจำนวนตรงข้ามของเศษ3ส่วน4คืออะไรคะ
1: ลบเศษ3ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเกิดจากที่เราเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะแล้วลบ2บวกด้วยลบเศษ3ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 2
2: เศษ3ส่วน4
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบ2เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเมื่อเรานำจำนวนเต็มลบบวกด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนคละที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ2เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบเศษ1ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนคะในการหาผลลบของลบเศษ1ส่วน2ลบด้วย

0: 7/3 ขั้นตอนแรกคุณครูก็จะเขียนเศษส่วนลบเศษ1/2ให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนเป็นจำนวนบวกก่อนค่ะจากนั้นนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะเศษลบ1/2ลบด้วยเศษ1/3นักเรียนคิดว่าเราควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะควรทำตัวส่วนให้เป็น6แล้วเรามาพิจารณาต่อเลยนะคะตัวตั้งของเราเศษลบ1/2ทำยังไงตัวส่วนถึงจะเป็น6คะนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ1/2แล้วเศษ1/3ทำยังไงตัวส่วนถึงจะเป็น6คะ
1: นำ
0: 2
1: เศษและส่วนของ1/3
0: ถูกต้องค่ะนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1/3เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาเราก็จะทำตัวส่วนให้เป็น6อย่างที่นักเรียนตอบมานั่นเองค่ะนักเรียนคะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะได้เป็นเศษลบ3ลบด้วย2ส่วน6นักเรียนคำนวณออกมาแล้วตัวเศษจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบเศษ
0: 5
2: ส่วน6
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่6ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยอ่านโจทย์ข้อที่6ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ว่าทำไมอยากฝากทาง
2: บ้านของนาท
1: ี
0: บ้านของนาทีและบ้านของปิติ
1: บ้านใครอยู่ห่างจากฝากทางน้ำตกมากกว่ากันและมากกว่ากันกี่กิโลเมตร
0: ซึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือบ้านของนาทีและบ้านของปิติบ้านใครอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่ากันและมากกว่ากันกี่กิโลเมตรนักเรียนคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดเราสามารถนำมาเขียนภาพประกอบการคิดได้ดังนี้ค่ะซึ่งจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กำหนดว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชาเป็นระยะทาง2เศษ1ส่วน4กิโลเมตรโจทย์ยังบอกอีกว่าบ้านของประชาอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตก3เศษ1ส่วน2กิโลเมตรและบ้านของปิติอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตก2เศษ3ส่วน5กิโลเมตรนักเรียนคะหากคุณครูต้องการทราบว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกเป็นระยะทางเท่าใดเราสามารถหาได้ยังไงคะเมื่อกี้คุณครูถามว่าหากเราต้องการทราบระยะห่างของบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกหาได้ยังไงมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าให้นำระยะทางของบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชารวมกับระยะทางของบ้านของประชาอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำคุณครูก็จะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชา2เศษ1ส่วน4กิโลเมตรและบ้านของประชาห่างจากปากทางเข้าน้ำตก3เศษ1ส่วน2กิโลเมตรนักเรียนคะคุณครูถามซ้ำอีกหนึ่งรอบว่าเราจะหาได้ยังไงว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกสามารถหาได้ยังไงคะ
1: 2 ส่วน 4 บวก 3 น
0: ำระยะทางของบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชารวมกับระยะทางของบ้านของประชาห่างจากปากทางเข้าน้ำตกนั่นเองค่ะก็จะได้เป็น2เศษ1ส่วน4บวกด้วย3เศษ1ส่วน2ขั้นตอนแรกเราจะต้องเริ่มทำยังไงคะเขียนจำนวนคลาให้อยู่ในรูปเศษเกินจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะบวกด้วยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราเปลี่ยนจากจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วเศษ9ส่วน4บวกด้วยเศษ7ส่วน2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 4
0: ทำตัวส่วนให้เป็น4นั่นเองค่ะทำได้ยังไงคะ
1: นำ2
0: ของถูกต้องค่ะเรานำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน2บรรทัดต่อมาจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เป็นเศษ9ส่วน4บวกด้วย
1: เศษ
0: 14ส่วน4เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยได้บรรทัดที่2ออกมาค่ะนั่นคือเศษ9บวก14ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 43ส่วน4
0: เศษ23ส่วน4กิโลเมตรนั่นเองค่ะตอนนี้เราทราบแล้วว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกเศษ23ส่วน4กิโลเมตรนักเรียนคะและจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เราทราบว่าบ้านของปิติอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตก2เศษ3ส่วน5หรือเขียนได้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ13ส่วน5กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่าบ้านของปิติแล้วคุณครูอยากทราบว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่จะต้องนำมาทำยังไงกันคะลบการนำอะไรลบด้วยอะไรคะ
1: 43ส่วน4ลบด้วย43ส่วน5
0: จะได้เป็นเศษ23ส่วน4ลบด้วยเศษ13ส่วน5นักเรียนคะในการหาผลลบของเศษ23ส่วน4ลบด้วยเศษ13ส่วน5นักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 20
0: ถูกต้องค่ะแล้วทำได้ยังไงคะ
2: นำ
1: 4
0: นำ5
1: นำ
0: 4
1: นำ
0: 4และตัวลบเหรอคะนักเรียนคะขั้นตอนแรกเราจะต้องเริ่มทำยังไงคะในการหาผลลบของเศษ23ส่วน4ลบด้วยเศษ13ส่วน5ให้เราทำตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยค่ะว่านำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ23ส่วน4เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะคูณ5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ23ส่วน4และนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ13ส่วน5นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อคำนวณมาแล้ว23คูณ5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ115 13คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับ52เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูเลยนำตัวเศษมาลบกันเลยได้บรรทัดแรกออกมาค่ะเพราะฉะนั้น115ลบด้วย52จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 63ส่วน20
0: บรรทัดที่2นักเรียนเลยได้คำตอบเท่ากับเศษ63ส่วน20นั่นเองค่ะนักเรียนคะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับ3เศษ3ส่วน20กิโลเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบ3เศษ3ส่วน20กิโลเมตรนั่นคือบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่าบ้านของปิติอยู่3เศษ3ส่วน20กิโลเมตรนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด11การลบเศษส่วนค่ะในหน้าแรกจะมีด้วยกัน2ข้อค่ะหน้าที่2และหน้าที่3ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปด้วยกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่11การลบเศษส่วนกันค่ะคำชี้แจงโจทย์บอกว่าให้นักเรียนแสดงวิธีการหาผลลบในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อแรกเศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนคะเศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ24เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกคุณครูทำตัวส่วนให้เท่ากับ24นั่นเองค่ะโดยการนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน8และนำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ5ถูกต้องค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาลบกันได้เลยค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ7ส่วน24นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะข้อที่2นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบเศษ1ส่วน3ลบด้วยเศษ5ส่วน8นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ7ส่วน24เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ24
0: ได้คำตอบเท่ากับเศษลบ23ส่วน24หรือลบเศษ23ส่วน24นั่นเองค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องในข้อที่3กันต่อเลยค่ะ3เศษ1ส่วน8ลบด้วยลบเศษ5ส่วน6ตอนนี้ให้นักเรียนเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วตรวจสอบความถูกต้องกับพี่คุณครูเขียนบนกระดานได้เลยนะคะในข้อที่3จะได้คำตอบเท่ากับ3เศษ23ส่วน24นั่นเองค่ะข้อที่4นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะจะได้คำตอบเท่ากับเศษ29ส่วน20หรือ1เศษ9ส่วน20นั่นเองค่ะในข้อที่5นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะจะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ1ส่วน20ค่ะข้อที่6โจทย์บอกว่าเมื่อต้นปีการศึกษาปรีชาสูง163เศษ3ส่วน4เซนติเมตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาปรีชาวัดความสูงได้166เศษ3ส่วน5เซนติเมตรปรีชาสูงเท่าใดนักเรียนคะในการหาคำตอบของข้อ6นักเรียนมีวิธีการยังไงคะนำมาทำยังไงกันคะนำมาลบกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาว่าปรีชาสูงเท่าไหร่ก็นำ166เศษ3ส่วน5ลบด้วย163เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะ166เศษ3ส่วน5เกิดจาก166บวกด้วยเศษ3ส่วน5และ163เศษ3ส่วน4เกิดจาก163บวกด้วยเศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราก็เขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปการบวกได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะนำจำนวนนับลบด้วยจำนวนนับและเศษส่วนลบด้วยเศษส่วนค่ะก็จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับ2เศษ17ส่วน20เซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่6ก็จะได้คำตอบว่าปรีชาสูง2เศษ17ส่วน20เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่7กันต่อเลยนะคะในสวนสาธารณะแห่ง1ปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ทั้งหมด ปลูกไม้ประดับและทำถนนคิดเป็นเศษ2ส่วน5ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนที่เหลือเป็นสนามหญ้าจงหาว่าส่วนสาธารณะแห่งนี้มีสนามหญ้าคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดนักเรียนคะในการหาคำตอบนักเรียนทำได้ยังไงคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ว่าในส่วนสาธารณะแห่ง1ปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ทั้งหมดและปลูกไม้ประดับและทำถนนคิดเป็นเศษ2ส่วน5ของพื้นที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะได้พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ประดับและทำถนนคิดเป็นนำมาทำยังไงกันคะนำมาเพราะฉะนั้นนำมาบวกกันก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3บวกด้วยเศษ2ส่วน5นักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 15
0: อย่างที่เพื่อนๆตอบมาก็จะได้บรรทัดแรกออกมาเป็นเศษ5บวก6ส่วน15นั่นเองค่ะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ11ส่วน15ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองค่ะดังนั้นส่วนที่เหลือเป็นสนามหญ้าก็จะได้เป็น1ลบด้วยเศษ11ส่วน15จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ15ลบด้วย11ส่วน15นั่นเองค่ะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ

0: 14ส่วน15ของพื้นที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่าส่วนสาธารณะแห่งนี้มีสนามหญ้าคิดเป็นเศษ4ส่วน15ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะเมื่อ A เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของ A มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วยอะไรคะ
1: เขียนแทนด้วยลบ A
0: ถูกต้องค่ะเขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะมีค่าเท่ากับ0หรือลบ A บวกด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันนะคะต่อมาถ้า A เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ A คืออะไรคะคือ A นั่นคือลบของลบ A จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะต่อมาเป็นการลบเศษส่วนจะใช้ข้อตกลงคือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ A ลบด้วย B จะมีค่าเท่ากับ A บวกด้วยลบ B เมื่อ A และ B แทนเศษส่วนใดๆนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปการคูณเศษส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด12การคูณเศษส่วนและแบบฝึกหัด13สมบัติการคูณเศษส่วนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบาเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามผอ.หน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ4ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ามความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับมาจากชื่อเรื่องเนี่ยนะครับนักเรียนน่าจะพอจะเดาออกเนาะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชใช่ไหมเราจะมีวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชอย่างไรแล้วทำไมเราถึงต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ไว้นะครับเพราะอะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกันนะครับเรามาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนในภาคเรียนที่1ของระดับชั้นภาษาปีที่1เนี่ยจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่หน่วยมีใครจำได้บ้าง4หน่วยใช่ไหมครับ4หน่วยหน่วยแรกคือสารในชีวิตประจำวันเราเรียนผ่านไปหรือยังผ่านไปแล้วนะครับหน่วยที่2โรคใต้เลนเรียนยัง
3: เร
2: ียนแล้วนะครับหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืชเรียนหรือยังมีใครเรียนไปแล้วบ้างแต่ครูยังไม่ได้สอนนะครูยังไม่ได้สอนนะครับและหน่วยที่4นะครับการเจริญเติบโตของพืชเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่ก็คือหน่วยที่3นะครับก็คือการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรา

0: ในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายถึงความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเมล็ดพันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไรสำคัญต่อเราอย่างไรสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรวันนี้นักเรียนจะต้องอธิบายให้ครูให้ได้นะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชมาอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งวันนี้นะครับครูจะมีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนได้อ่านแล้วนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องอ่านใบความรู้นั้นนะครับแล้วก็มาบอกครูให้ได้ว่าเมล็ดพันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะครับจุดประสงค์ด้านต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความซื่อสัตย์นะครับนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้ตามความเป็นจริงนะครับครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้อ่านได้ศึกษานะครับแล้วนักเรียนได้อ่านได้ศึกษาแล้วลงความคิดเห็นกันนะครับเราได้ข้อมูลอะไรจะต้องนำเสนอตามความเป็นจริงนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับระบุข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหลักๆนักเรียนจะต้องบอกครูให้ได้อธิบายให้ครูให้ได้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะครับกิจกรรมรอบรู้เรื่องเมล็ดเอาล่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรู้จักเมล็ดของพืชอะไรบ้าง
1: แตงโม
0: ส้มแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มแทบจะลุกขึ้นเต้นแล้วนะครับหลายๆคนรู้จักนะรู้จักมีมะพร้าวด้วยหลายๆคนรู้จักเมล็ดของพืชนะครับวันนี้เราจะได้มาทบทวนนะครับแต่ว่าครูไม่สามารถเอาเมล็ดของพืชทั้งโลกนี้มาให้นักเรียนได้ดูได้เราลองมาทบทวนกันดูว่าวันนี้ครูเอาเมล็ดของพืชเนี่ยมาทั้งหมดกี่ชนิดแล้วให้นักเรียนตอบนะครับซึ่งครูจะมีรูปภาพให้นะครับครูจะมีรูปภาพให้วิธีการตอบอย่างไรเรียนจับหูทุกคนนะครับจับหูแล้วใครที่ทราบว่ามันคือเมล็ดของพืชชนิดไหนให้ยกมือขึ้นนะครับคนที่ยกขึ้นก่อนจะมีสิทธิ์ตอบคำถามนะครับว่ามันคือเมล็ดของพืชชนิดไหนนั่นเองนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมรอบรู้เรื่องเมล็ดหรือยังครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมหรือยังนักเรียนปลายทางสามารถที่จะยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเราเริ่มเลยหมูเห็ดเป็ดไก่ไหหรือสิงโตเราจะดูรูปภาพไหนก่อนอะไรนะได้ยินเสียงเห็ดดังที่สุดเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ทุกคนจับมือไม่ใช่จับมือจับไหนจับหูจับหูใครที่จะตอบยกขึ้นให้เร็วเลยนะครับว่ารูปภาพที่อยู่ใต้หมูเห็ดเป็ดไก่ไหและสิงโตเนี้ยคือรูปภาพของเมล็ดชนิดไหนนะครับเราดูที่เป็ดนะเห็ดเหรออุ๊ยแสดงว่าความจำเราดีมากๆเลยครูเช็คไงเชื่อไหมเชื่อเชื่อสิต้องเชื่อสิโอเคสรุปอะไรนะลืมแล้วเห็ดอุ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นกลุ่ม6ใช่ไหมครับตัวแทนกลุ่ม6หูง่ายไหมง่ายไหมโอเคกลุ่ม6ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยว่ารูปภาพนี้น่าจะเป็นเมล็ดของพืชชนิดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: แตงโมหรือวอเตอร์เมลอนค่ะ
0: โอ้ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นแตงโมนะครับถูกต้องนะครับเฉลยให้นะครับมันคือรูปภาพของเมล็ดแตงโมตอนนี้กลุ่มที่6สะสมไป5ดวงแล้วนะครับสติ๊กเกอร์นะครับโอเคต่อไปรูปที่2เอาอะไรดีเมื่อกี้โอเคหายพร้อมนะเอามือจับที่ไหน

0: เอามือจับที่หูแล้วจ้องดีๆนะครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2กลุ่ม2อ่ะโอเคกลุ่ม2พร้อมแล้วยากมากเลยเนาะรูปนี้อ่ะโอเคกลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เมล็ดข้าวโพดค่ะหรือว่า corn ค่ะ
0: เออเขาไม่ยอมปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเฉลยนะครับรูปภาพนี้คือรูปภาพของเมล็ดข้าวโพดนั่นเองนะครับผ่านไป2รูปภาพต่อไปรูปภาพที่3อะอะไรดีโอเคหมูหมูหมูหมูพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะฮึอ่ะยังไม่เห็นรูปเลยยกมือเลยกลุ่ม2ครับกลุ่ม2ครูคิดว่ารูปนี้น่าจะยากที่สุดนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักตอนนี้นะครับสถานการณ์ของกลุ่ม2คือยกมือไว้ก่อนรู้ไม่รู้ไม่ทราบสู้ไหมอ่ะยังไง3 2โอเคฟังคำตอบของเพื่อนก่อน
1: ขนุนค่ะ
0: ขนุนค่ะใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่เฉลยคือมังคุดว่าสัตว์โอเคนะครับเมล็ดขนุนนะครับคิดว่ามีอีกไหม
2: มี
0: จริงอ่ะกำลังสนุกอ่ะพร้อม
2: ไก
0: ่ไก่ไก่โอเคไก่ไก่พร้อมกลุ่มหกครับกลุ่มหกฟังคำตอบของกลุ่ม6พร้อมนะครับกลุ่ม6ถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
3: เมล็ดทานตะวันหรือซันฟลาวเวอร์ค่ะ
0: โอเคเมล็ดทานตะวันใช่ไหม
2: ใช
0: ่กลุ่ม3บอกว่าครับถูกก็ได้โอเคเมล็ดทานตะวันนะครับผ่านไปผ่านไปยังมีอีก
2: ยัง
0: อะไรที่ยังไม่เปิดสิงโตใช่ไหมโอเคสิงโตครับสิงโตกลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งอ่ะฟังคำตอบของกลุ่มหนึ่งได้ไหมได้ไหมถ้าไม่ได้จะให้โอกาสกลุ่มหนึ่งแล้วนะได้ไหมมีกระซิบบอกว่าแอปเปิลได้ไหมได้นะโอเคได้ฟังคำตอบของกลุ่มที่หนึ่งเขาบอกว่าได้หนูได้ค่ะครูอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เมล็ดถั่วค่ะ
0: เมล็ดถั่วถั่วอะไรถั่วอะไร
1: ถั่วลิสง
0: ถั่วลิสงใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่นะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับเมล็ดถั่วลิสงนะครับจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างที่ผ่านไปแตงโมข้าวโพดขนุนโอเคนะครับเพราะนั้นคำถามของครูเตรียมธงไว้นะครับจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมามีเมล็ดของพืชชนิดใดบ้างนะครับคำถามนี้มันง่ายเราตอบพร้อมกันเลยเนาะคำถามไหนที่มันง่ายครูไม่ค่อยอยากจะแจกสติ๊กเกอร์เท่าไหร่ตอบพร้อมกันเลยมีอะไรบ้างแตงโมขนุนถั่วลิสงทานตะวันนะครับมีแตงโมข้าวโพดนะครับขนุนทานตะวันแล้วก็ถั่วลิสงนะครับทั้งหมด5ชนิดนะครับคำถามต่อมาเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดที่นักเรียนพบเห็นจากการทำกิจกรรมสามารถรับประทานได้หรือไม
2: ่ได
0: ้ไหมสามารถที่จะรับประทานได้นะครับวิทำไมวันนี้คำถามง่ายจังเลยอะต่อมาหากเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนั้นนะครับเหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไร

0: มีใครอยากตอบบ้างอ่ะอยากแจกสติกเกอร์อ่ะเตรียมธงไว้เมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนี้เหลือจากการรับประทานเมล็ดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมเอามือจับที่หูนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3หากเมล็ดพืชทั้ง5ชนิดนั้นนะครับเหลือจากการรับประทานเมล็ดเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3ดูนะครับระหว่างนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะลุกขึ้นตอบด้วยนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้กลุ่มที่3พร้อมแล้วเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่3ได้เลยครับเชิญครับ
1: จะแห้งเน่าแล้วก็ขึ้นราครับแล้วก็อาจจะมีเมล็ดงอกด้วยครับ
0: เพื่อบอกว่าอาจจะแห้งเน่าขึ้นราหรือจะมีการงอกด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่3ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่3ไหมเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2ก่อนเนาะเขายกมือก่อนนะฟังกลุ่มที่2นะครับจะเพิ่มเติมอะไรนะครับมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะให้กลุ่ม6แล้วนะ
2: ให้กล
0: ุ่ม6เลยฟังกลุ่ม6แล้วกันนะครับกลุ่ม2เขายอมกลุ่ม2เขายอมกลุ่มที่6มีไหมครับคำตอบเมื่อกี้ยกมืออ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
3: เมล็ดอาจจะย่อยสลายค่ะ
0: เมล็ดอาจจะย่อยสลายครับปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเรามาดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าเมล็ดที่เหลือจากการที่เรารับประทานเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับคำตอบก็คือเมล็ดนั้นจะสามารถงอกได้นะครับเหมือนกับกลุ่มที่3ตอบมานะครับปรบมือให้กลุ่มที่3อีกรอบเมล็ดจะสามารถงอกได้นะครับหากอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแล้วก็เจริญเป็นต้นพืชต่อไปแต่ถ้าเมล็ดนั้นน่ะอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมมันก็จะไม่สามารถงอกได้นะครับพืชบางชนิดนะครับอันนี้เพิ่มเติมเกร็ดความรู้ให้นะครับพืชบางชนิดจะพบและแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้นนะครับและจะไม่พบในบริเวณอื่นเราจะเรียกว่าพืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่นก็คือเป็นพืชที่เกิดได้แค่บริเวณนั้นนะครับเราก็เลยเรียกว่าพืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่นนั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมานะครับหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมาบริเวณที่มีพืชเฉพาะถิ่นอยู่เมื่อกี้ครูบอกไปว่าพืชเฉพาะถิ่นคือมีแค่บริเวณนั้นใช่ไหมแล้วบังเอิญว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นในบริเวณนั้นนะครับนักเรียนคิดว่าจะส่งผลต่อพืชเฉพาะถิ่นชนิดนั้นอย่างไรปรึกษากันปรึกษากันเดี๋ยวให้ยกธงนะครับตอนนี้ให้ปรึกษากันว่าถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นบริเวณนั้นแล้วมันมีพืชเฉพาะถิ่นอยู่นะครับมันจะส่งผลต่อพืชเฉพาะถิ่นนั้นอย่างไรนะครับเอาล่ะพร้อมยังพร้อมนะเตรียมธงไว้ครับเตรียมธงไว้เอามือจับที่หูได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับแต่ระหว่างที่กลุ่มที่6ตอบถ้ากลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมประเด็นไหนสามารถเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
3: พืชในถิ่นนั้นอาจจะเกิดการตายและสูญพันธุ์ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมอะไรของกลุ่มที่6ไหมอยากเพิ่มเติมประเด็นไหนไหมครับมีไหมไม่มีนะโอเคจากคำถามของครูเนี่ยนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับบริเวณที่มีพืชเฉพาะถิ่นอยู่นะครับมันก็อาจจะส่งผลให้พืชชนิดนั้นลดปริมาณลงหรือตายเหมือนที่เพื่อนบอกหรืออาจจะถึงขั้นรุนแรงก็คือสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับกับพืชเฉพาะถิ่นนั้นนะครับคำถามต่อมานักเรียนจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเกิดการสูญพันธุ์อย่างที่ครูบอกไปว่าพืชเฉพาะถิ่นเนี่ยมีแค่บริเวณนั้นใช่ไหมเราจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นนั้นเกิดการสูญพันธุ์โอเคพร้อมนะเตรียมนะครับเตรียมธงไว้ตอนนี้ยกไปแล้วสีอะไรบ้างนะสีแดงสีฟ้าเหลือสีเขียวกับสีเหลืองพร้อมยกธงสีเขียวครับ

0: สามครับกลุ่มสามลองตอบให้ครูหน่อยว่าเราคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้มีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเกิดการสูญพันธุ์ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่สามครับกลุ่มที่สามบอกว่าอาจจะปลูกพืชเนี้ยในที่ที่ปลอดภัยนะครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม4กลุ่ม6ใช่ไหมฟังกลุ่ม4ก่อนเมื่อกี้กลุ่ม4ยกก่อนนะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับเขาจะมีแนวทางอย่างไรที่จะไม่ทำให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์นะครับถ้ากลุ่ม4พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
2: ช่วยกันรักษา
0: ช่วยกันรักษาไว้ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่6ยกมือเมื่อกี้มีไหมมีนะฟังคำตอบของกลุ่มที่6เพิ่มเติมนะครับเขาจะมีแนวทางอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: สร้างอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ทนทานต่อภัยพิบัติธรรมชาติค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนะสร้างอุโมงค์เก็บหรือสร้างอะไรสักอย่างเก็บไว้นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกลุ่มที่2ฟังคำตอบของกลุ่มที่2เพิ่มเติมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: ไม่ตัดไม้ทำลายป่าค่ะแล้วก็สร้างที่หลบภัยสำหรับพืชค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็สร้างที่หลบภัยให้กับพืชกลุ่มที่4เพิ่มเติมฟังกลุ่มที่4อีกนะครับเขามีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะช่วยไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: ช่วยกันเพาะปลูกพืชนั้นให้เยอะขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับช่วยกันเพาะปลูกให้มากขึ้นนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะเพราะนั้นวันนี้นะครับเรากำลังจะมาศึกษาว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะป้องกันไม่ให้พืชเฉพาะถิ่นเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์นั่นเองนะครับกิจกรรมที่เราจะได้ทำกันก็คือกิจกรรมที่1การอนุรักษ์พันธุ์พืชนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีใบกิจกรรมที่1นะครับการอนุรักษ์พันธุ์พืชตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนำใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำคำถามก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรพอบอกได้ไหมการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชโอเคเรามาดูนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไร
6: อธ
0: ิ
6: บายความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืช
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คืออธิบายถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับการอนุรักษ์พันธุ์พืชมีความสำคัญอย่างไรนะครับทั้งแก่เราและก็สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับ 1. นักเรียนจะต้องศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาพันธุ์พืชซึ่งสถานการณ์นี้จะอยู่ในใบกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนสามารถอ่านแล้วก็ศึกษาได้เลยนะครับหลังจากที่เราศึกษาสถานการณ์เสร็จนะครับขั้นตอนข้อที่2ก็คือวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมทั้งระบุรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้แต่ละกลุ่มจะต้องศึกษานะครับสถานการณ์นั้นแล้ววิเคราะห์ช่วยกันว่ามีประเด็นอะไรบ้างประเด็นแรกคือวัตถุประสงค์ของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเขามีวัตถุเพื่ออะไรนะครับ2สาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชทำไมเราต้องมีการเก็บนะครับทำไมต้องมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เขาทำอย่างไรนะครับและประเด็นที่4คือศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างไรบ้างเขามีศักยภาพอย่างไร4ประเด็นนี้นะครับแต่ละกลุ่มจะต้องศึกษาสถานการณ์แล้วระดมความคิดเห็นกันทั้ง4ประเด็นนี้นะครับข้อที่3อภิปรายร่วมกันกับสมาชิกในประเด็นที่กำหนดนะครับ4ประเด็นนั้นจากนั้นเขียนลงในกระดาษโน้ตนะครับแล้วนำไปติดบริเวณหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเขียนลงในกระดาษโน้ตนะครับแล้วนำคำตอบของเราทั้ง4ประเด็นนั้นนะครับมาติดที่หน้าห้องนะครับเอาละตอนนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีเนาะไม่มีเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยัง
7: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการศึกษาสถานการณ์แล้วก็เขียนลงไปในกระดาษโน้ตแล้วนะครับตอนนี้ครูขอให้แต่ละกลุ่มนะครับนำประเด็นที่เราได้นะครับทั้ง4ประเด็นนี้นะครับนำออกมาติดที่หน้าห้องได้เลยครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับเดินออกมาติดได้เลยครับ

เรียบร้อยแล้วหนอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทีละประเด็นนะคะว่านักเรียนต้นทางเนี่ยได้คำตอบว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่วัตถุประสงค์นะครับของอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับว่าเพื่อนตอบมาว่าอะไรบ้างนะครับสำหรับคำตอบแรกนะครับเพื่อนบอกว่าเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นะครับก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้นะครับเพื่อสำรองนะครับเป็นแหล่งอาหารสุดท้ายนะครับ

0: คือเก็บลำเมล็ดพันธุ์พืชนั่นเองนะครับต่อมาประเด็นต่อมานะครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเป็นอย่างไรบ้างนะครับสาเหตุคือเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์สูญพันธุ์จากภัยพิบัตินะครับมีอะไรอีกไหมเพื่อเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อไม่ให้เมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดหายไปจากโลกนะครับเพราะนั้นสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชก็คือเก็บไว้เผื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ก็จะไม่สูญพันธุ์ไปนั่นเองนะครับต่อมาประเด็นต่อมานะครับวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับเขาเก็บยังไงบอกได้ไหมเก็บที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสนะครับโดยที่อุโมงค์นี้นะครับจะทอดตัวลึกเข้าไปในภูเขานะครับจากทางเข้ากว่า100เมตรนั่นเองนะครับเหนือนะครับและห่างไกลเหนืออาร์กติกเซอร์เคิลนะครับไปอีกกว่า 1,300 กิโลเมตรนะครับทำให้ยากต่อการถูกรบกวนด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับวันนี้ก็คือวิธีการเก็บรักษาเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสนะครับและต่อมาประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับจากที่เราอ่านในสถานการณ์เนี่ยนะครับนักเรียนพอบอกครูได้ไหมว่าเขาสามารถที่จะเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเยอะแค่ไหน1,81,026 ชนิดเลยนะครับที่เขาสามารถเก็บในอุโมงค์นั่นเลยคิดว่าอุโมงค์นี้ใหญ่มากไหม
1: ใหญ
0: ่มากนะครับอันนี้คือศักยภาพนะครับคือสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชได้หลากหลายชนิดมากเป็นล้านล้านชนิดนะครับทีนี้ฝากนักเรียนทบทวนนะครับ4ประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะครับไปพร้อมๆกันอ่ะล่ะตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนได้เลยนะครับครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการทบทวนเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเชิญได้เลยครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่เราได้ศึกษาประเด็นทั้ง4ประเด็นนั้นจากสถานการณ์ที่เราได้อ่านแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามกันดีกว่าเนาะนะครับเอาล่ะครูมีคำถามทั้งหมด7คำถามคำถามละ5ดวงเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งการตอบจะสะสมสติ๊กเกอร์5ดวงนะครับมี7ข้อเอาข้อไหนก่อนดีเอาข้อ7เลยใช่ไหมอ่ะมาดูข้อ7นะครับมาดูข้อ7นะครับคำถามของครูคืออะไรนะครับคำถามของครูคือนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับพร้อมนะเตรียมธงไว้นะครับมีธง1สีที่ครูยังไม่ได้ให้ยกวันนี้คือสีอะไร
1: สีเหล
0: ืองนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
2: ช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์ค่ะ
0: ช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับช่วยกันอนุรักษ์พืชพันธุ์สามารถขยายเพิ่มเติมได้มั้ยอนุรักษ์อย่างไรอนุรักษ์อย่างไรตอบได้เลยตอบได้เลยอนุรักษ์อย่างไรเพราะเมล็ดอนุรักษ์
3: ตัดต้นไม
0: ้ไม่ตัดต้นไม้นอกจากไม่ตัดแล้วทำอะไรได้อีก
3: ปลูก
0: ช่วยกันปลูกสร้างกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้นะครับเก็บเมล็ดไว้เหมือนกับที่เขาทำในสถานการณ์นั้นใช่ไหมนักเรียนจะมีส่วนช่วยให้พืชเฉพาะถิ่นของนักเรียนหรือพืชชนิดต่างๆไม่สูญพันธุ์ได้อย่างไรคำตอบก็คือลดการตัดต้นไม้นะครับลดการตัดไม้ทำลายป่าปลูกปลูกพืชเพิ่มเติมให้มีปริมาณมากขึ้นนะครับหยุดการเผาป่านั่นเองนะครับผ่านไปข้อที่7ต่อไปขอเป็นข้อที่4แล้วกันนะข้อที่4มายังมายังมาแล้วข้อที่4คำถามศักยภาพของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเป็นอย่างไรโอ้โหประเด็นนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้พร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับศักยภาพของอุโมงค์นี้เป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับกลุ่มที่3สามารถที่จะตอบคำถามได้เลยครับ
2: ช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์พืชจากภัยพิบัติต่างๆได้จำนวนมากค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับศักยภาพของอุโมงค์ก็คือสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยได้มากใช่ไหมครับดูนะอุโมงค์แห่งนี้นะครับสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกไว้ทั้งหมด 1,81,026 ชนิดพันธุ์นะครับสามารถเก็บได้ในปริมาณที่มากโดยมีตั้งแต่อาหารหลักของคนในทวีปแอฟริกาและเอเชียอย่างเช่นข้าวโพดข้าวสา

0: ลีถั่วพูและข้าวฟ่างนะครับไปจนถึงมะเขือม่วงผักกาดหอมข้าวบาเล่และมันฝรั่งที่นิยมบริโภคในทวีปยุโรปและอเมริกาใต้นะครับรวมถึงสายพันธุ์ท้องถิ่นที่อาจไม่มีคนรู้จักแล้วในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือศักยภาพของอุโมงค์นี้นะครับผ่านไปนะครับ2ข้อนะครับคือข้อที่7และข้อที่4ต่อมาดูข้อที่1ดีกว่าดูข้อที่1ดีกว่าคำถามของข้อที่1คือวัตถุประสงค์นะครับของอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้เพื่ออะไรนะครับกลุ่มที่6ลุกขึ้นแล้วตอบให้หน่อยนะครับเอาล่ะถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วนะครับสามารถที่จะตอบคำถามได้เลยนะครับว่าวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้เพื่ออะไรเชิญได้เลยครับ
1: เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อคงไม่ให้เมล็ดพันธุ์สูญพันธุ์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับวัตถุประสงค์ของอุโมงค์นี้นะครับก็คือเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับซึ่งเป็นแหล่งสำรองสุดท้ายของพืชพันธุ์อาหารที่รับฝากมาจากธนาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์นั่นเองนะครับต่อมาข้อไหนดีผ่านไป1 4 7ข้อ2นะข้อที่2นะครับคำถามของข้อที่2คือสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรทำไมเราจะต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ไม่ให้เมล็ดสูญพันธุ์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับสาเหตุของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์คืออะไรนะครับก็คือเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์จากการเกิดภัยพิบัตินะครับหรืออาจจะเกิดสงครามนะครับที่ส่งผลต่อต้นพืชได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้สูญพันธุ์ได้นะครับอันนี้คือสาเหตุนะครับต่อมาข้อไหนดีเหลือ3 5 6 3นะ3นะมีได้ยินเสียงเลข3นะครับอ่ะข้อที่3วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรมีกลุ่มไหนมีคำตอบบ้างข้อนี้โอ้โหมีหลายกลุ่มพร้อมยกธงสีตั้งสติดีๆนะครับสีสีฟ้ากลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรอ่ะกลุ่มที่1พร้อมแล้วเชิญครับ
3: เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทำอย่างไรนะครับก็คือเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในบริเวณที่มีความชื้นต่ำนะครับอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสซึ่งจะทำให้เก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานานหลายร้อยปีหรือหลายพันปีนั่นเองนะครับเหลือกี่ข้อ5กับ6เอาอะไรดี5นะอ่ะข้อที่5นะครับข้อที่5คำถามของครูคืออะไรสำหรับข้อที่5นะครับพืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชแห่งนี้จะสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีใดอย่างไรเราพอจะบอกได้ไหมว่าขยายพันธุ์ยังไงพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่2ครับฟังกลุ่มที่2บ้างนะครับพืชที่เราเก็บไว้จะขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีใดเราเก็บยังไงเราเก็บอะไรไว
4: ้
0: เก็บเมล็ดถ้าเราจะเอาเบิกเมล็ดจากธนาคารหรือจากอุโมงค์เนี้ยเราจะไปขยายพันธุ์อย่างไรอันนี้ใบให้กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2พอได้ไหมได้นะได้เชิญลุกได้เลยครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเชิญครับ
5: คือนำเมล็ดที่เรามีอยู่สำรองครับนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็ถ้าได้ผลผลิตเยอะๆก็นำไปสำรองทดแทนเดิมครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่านำเมล็ดพืชที่เราเก็บไว้ในอุโมงค์นั้นนะครับมาเพาะเพื่อจะได้พืชต้นใหม่นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็นำเมล็ดที่ได้กลับไปเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้ก็คือวิธีการเพาะเมล็ดนั่นเองนะครับโดยนำเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่เก็บรักษาไว้ไปปลูกในสภาวะที่เหมาะสมเมล็ดนั้นก็จะสามารถงอกเป็นพืช

0: ต้นใหม่ได้นั่นเองนะครับผ่านไปนะครับเหลือข้อที่6นะครับเหลือข้อที่6นะครับเรามาดูคำถามของข้อที่6นะครับเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้างเมล็ดนั้นน่ะที่เราเก็บไว้มันจะมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรนะครับพร้อมนะยกธงสีแดงครับกลุ่มที่4ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นี้มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไรบ้างได้ไหมครับกลุ่มที่4มีความสำคัญอย่างไรเมล็ดที่เราเก็บไว้เมื่อกี้กลุ่มที่2เขาบอกว่าสามารถนำไปปลูกได้แล้วปลูกแล้วเราเอามาใช้อะไรบ้างมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับกลุ่มที่4เขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่4ครับเชิญได้เลยคร
1: ับ เป็นแหล่งสำรองอาหารครับ
0: เป็นแหล่งสำรองอาหารปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับเป็นแหล่งสำรองอาหารนอกจากนำพืชมาเป็นอาหารแล้วนำพืชนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้เลย
2: ใช้ในการศึกษา
0: ใช้ในการศึกษาเรามาทำอะไรบ้างอาหารศึกษามาปลูกเรามาดูว่าใช้ประโยชน์อะไรบ้างมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเป็นอาหารเหมือนกลุ่มที่4ตอบมาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับผ่านไปสำหรับ7ข้อนะครับนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วนะครับทีนี้ต่อไปนะครับสรุปบทเรียนของเราวันนี้นะครับเมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกเก็บรักษาไว้ในอุโมงค์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับเมื่อเมล็ดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะสามารถเจริญเติบโตได้เมล็ดจะสามารถงอกและเจริญเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับซึ่งมนุษย์สามารถนำพืชต้นใหม่ที่เจริญเติบโตนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นประกอบอาหารสร้างที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์พืชถือว่ามีความสำคัญไหมสำคัญนะเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไว้นะครับพืชมีความสำคัญกับมนุษย์เรากับสิ่งมีชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะช่วยกันรักษาและก็อนุรักษ์ไว้นะครับอย่าตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกนะครับพืชให้มากขึ้นเพื่อจะได้นำพืชนั้นมาใช้ประโยชน์ได้นะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้จบยังคุณลืมแจ้งอะไรไปเปล่าคุณลืมแจ้งอะไรไปเปล่า
3: ลืมแจ้งหมดเลย
0: ต่อเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ครับครูลืมแจ้งว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรกันต่อใช่ไหมกลุ่มที่2เก่งมากนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อในครั้งถัดไปก็คือเรื่องการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1การถ่ายเรณูของพืชดอกและ2ใบงานที่1การถ่ายเรณูของพืชดอกนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณกลุ่มที่2มากที่ช่วยเตือนครูนะครับแสดงว่ากลุ่มที่2มีสตินะครับขอชื่นชมกลุ่มที่2นะครับโอเคเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
5: ครั

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่ง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สงสัยไหมว่าทำไมวงล้อจักรยานจึงสามารถเปลี่ยนได้เองจากนั้นเครื่องน่ารู้พาไปรู้จักเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีการทดลองสนุกๆอย่างหนึ่งนะครับมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับการทดลองนี้นะครับเรียกว่าไจโรสโคปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อจักรยานอย่างนี้นะครับซึ่งมีด้ามจับทั้งสองด้านคราวนี้นะครับผมก็ได้เอาเชือกนะครับห้อยตรงกรอบประตูนี่นะครับแล้วก็ผ่านไอ้รูที่ถือมือจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้คราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อล้อจักรยานเนี่ยห้อยอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งทิ้งไว้เห็นนะครับว่าล้อจักรยานก็จะวางอยู่ในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมหมุนล้อจักรยานไปอย่างนี้นะครับน้องๆคิดว่าล้อจักรยานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูนะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะแกว่งอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองดูนะครับว่าหากเราหมุนล้ออย่างนี้นะครับเร็วๆน้องๆก็ต้องระวังมือนะครับตรงนี้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วเราก็ตั้งล้อขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตรงนี้นะครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับในขณะที่ล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนของการหมุนเนี่ยจะเป็นการทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับถ้าผมจับนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าผมหยุดล้อนี้นะครับแล้วผมลองที่จะหมุนในทิศที่กลับกันนะครับคราวนี้ผมหมุนในทิศอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆคิดว่าแกนของการหมุนจะไปในทิศตรงข้ามเปล่าครับเห็นไหมครับคราวนี้แกนของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วครับตรงนี้เป็นหลักของไจโรสโคปนะครับในการที่จะรักษาระดับแล้วก็รักษาทิศทางให้อยู่นะครับหลักการนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่ล้อหมุนตั้งอยู่ได้สามารถอธิบายด้วยหลักการการทำงานของไจโรสโคปนะครับซึ่งไจโรสโคปนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่งทำให้เอียงในทิศทางต่างได้โดยอิสระนั่นคือหมุนในแกนใดๆก็ได้ครับหลักการของไจโรสโคปนี้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุที่ต้องการตรวจเช็คสภาพความเอียงความคงเคงของสิ่งที่ติดตั้งมันอยู่นะครับก็อย่างเช่นนะครับเครื่องบินเรือหุ่นยนต์นะครับจรวดหรือแม้แต่ดาวเทียมนี่นะครับซึ่งวัตถุเหล่านี้นะครับต้องการรู้สถานะความสมดุลของตัวมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาทิศทางที่ถูกต้องนะครับหรือใช้ในการกำหนดทิศทางนะครับในสภาพอากาศที่ไม่ดีไม่สามารถมองเห็นทิศทางได้ถูกต้องครับเครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องปรุงรสที่เรานิยมใช้เพื่อเพิ่มสีรสแล้วก็กลิ่นให้กับอาหารนะครับแต่มีเครื่องเทศบางชนิดที่ราคาแพงมากเลยนะครับที่เป็นฉะนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมในเรื่องน่ารู้ครับ
1: หญ้าฝรั่งหรือแซฟฟรอนนี่นะครับเป็นสมุนไพรสีเหลืองอมแดงได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกแซฟฟรอนครอกคัสนะครับโดย1ดอกจะมีเกสรเพียง3เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หญ้าฝรั่ง1กำมือจึงต้องใช้เวลาอย่างมากนอกจากนั้นนะครับการเก็บเกสรต้องรีบเก็บภายในวันเดียวเพราะดอกจะโรยหมดและต้องนำไปคั่วแห้งทันทีการทำงานก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนใช้เครื่องจักรช่วยไม่ได้นะครับรวมทั้งสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ก็มีไม่กี่แห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงทำให้หญ้าฝรั่งนะครับมีราคาแพงอย่างมากครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสถาปีที่1นะครับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในหน่วยที่เท่าไหร่นะหน่วยที
1: ่3
2: นะครับเราเจอกันในหน่วยที่3แล้วนะครับหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืชนะครับเรื่องที่เราจะได้เรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับแล้วรู้จักพืชดอกไหม
3: ร
2: ู้จักนะรู้จักการถ่ายเรนูไหมการถ่ายเรนูเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับว่าการถ่ายเรนูของพืชดอกนี้เป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจ1อธิบายการถ่ายเรนูของพืชดอกวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมและก็อธิบายการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับว่าการถ่ายเรนูของพืชดอกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ2อธิบายลักษณะและโครงสร้างของดอกที่มีส่วนทำให้เกิดการถ่ายรองเรนูนะครับโครงสร้างของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายรองเรนูอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ด้วยนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลักษณะและโครงสร้างของดอกมาระบุลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับเราจะต้องลงความคิดเห็นกันโดยแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องระดมความคิดเห็นกันแล้วลงความคิดเห็นของกลุ่มนะคะว่าโครงสร้างของดอกแต่ละชนิดเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายละอองเรนูหรือการถ่ายเรนูของพืชดอกหรือไม่นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับโดยใช้เหตุผลเพื่ออธิบายลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกจากการสังเกตโครงสร้างของดอกไม้และความรู้เกี่ยวกับลักษณะที่เอื้อต่อการถ่ายเรนูของดอกไม้นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนใช้เหตุผลในการสร้างคำอธิบายลักษณะการถ่ายเรนูของพืชดอกจากการสังเกตรูปร่างและโครงสร้างของดอกไม้และความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมหลักของเรานะครับกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับนักเรียนรู้จักดอกไม้ใช่ไหม

เรารู้จักส่วนประกอบของดอกไม้หรือไม่พอจะรู้ใช่ไหมเอาล่ะกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับเขียนคำตอบลงไปในรูปภาพนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับกลุ่มไหนที่ทำเสร็จก่อนขอแจกสติกเกอร์ดีกว่านะครับ5ดวงนะครับเขียนคำตอบลงไปในรูปภาพนี้ได้เลยนะครับพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับตอนนี้กลุ่มที่ทำเสร็จก่อนคือกลุ่มที่2นะครับเพราะนั้นกลุ่มที่2สะสมสติกเกอร์นะครับตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มนะครับโชว์หรือว่าแสดงคำตอบยกรูปภาพนี้ให้กับเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางเขียนคำตอบว่าอะไรบ้างอาจจะครบทุกโครงสร้างหรือบางโครงสร้างก็ไม่เป็นไรนะครับแสดงได้เลยครับแสดงให้เพื่อนดูนะครับว่าเราตอบโครงสร้างอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคำตอบของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางนะครับสามารถที่จะตอบโครงสร้างครบทุกโครงสร้างหรือไม่เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแต่ละโครงสร้างถ้ากลุ่มไหนตอบถูกครูให้ข้อละ5ดวงนะครับอ่ะเรามาดูนะครับมีอะไรบ้างพร้อมนะโครงสร้างแรกอับเรนูถูกไหมถ้าถูกติ๊กถูกได้เลยครับแต่ถ้าผิดสามารถเขียนแก้ได้นะครับต่อมาโครงสร้างต่อมาก้านชูอับเรนูถูกไหมต่อมานะครับกลีบดอกถูกต้องหรือไม่โครงสร้างต่อมากลีบเหลียงนะครับไปต่อโครงสร้างต่อมาฐานรองดอกถูกต้องหรือไม่ถูกนะต่อไปรังไข่บริเวณนี้นะครับคือรังไข่และต่อไปก้านชูเกสรเพศเมียนะครับต่อมายอดเกสรเพศเมียนะครับเหลือถูกนะเหลืออีก2หมายเลขใช่ไหมหมายเลข9กับหมายเลข10นะครับจึ๊บหมายเลข9คือเกสรเพศผู้นะครับซึ่งเกสรเพศผู้จะประกอบไปด้วยอับเรนูแล้วก็ก้านชูอับเรนูถูกไหมถูกนะและสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเกสรเพศเมียนะครับมีกลุ่มไหนถูกหมดบ้างปรบมือให้ตัวเองครับอย่าลืมมารับสติกเกอร์นะครับ1คําตอบสะสมสติกเกอร์5ดวงนะครับผ่านไปสําหรับกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับคําถามชวนคิดครูมีรูปภาพให้นักเรียนสังเกตนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสังเกตที่สไลด์ของครูได้เลยนะครับอันนี้คือรูปภาพอะไรลูก
1: พึ่ง
0: ดอกไม้มีพึ่งมีดอกไม้พึ่งมาทําอะไรที่ดอกไม
1: ้
0: ผสมเกสรใช่ไหมมากินน้ำหวานเพื่อนบอกว่ามาผสมเกสรมากินน้ำหวานนะครับจากรูปภาพนี้นะครับเพราะเหตุใดแมลงจึงไปตอมดอกไม้เมื่อกี้ตอบมาแล้วว่ามาผสมเกสรไหมมากินน้ำหวานไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมมีไหมไม่มีนะนะครับเพราะเหตุใดแมลงจึงไปตอมดอกไม้นะครับสาเหตุที่แมลงไปตอมดอกไม้เพราะแมลงต้องการน้ำหวานจากดอกไม้นะครับแมลงต้องการน้ำหวานจากดอกไม้นะครับรูปภาพเดิมนะครับแมลงที่ตอมดอกไม้มีความสำคัญต่อดอกไม้นั้นๆอย่างไรกลุ่มที่6บอกว่าช่วยผสมเกสรให้เป็นการช่วยถ่ายเรนูมีคำตอบอื่นอีกไหม
1: ทำให
0: ้อับเรนูไปผสมกับเกสรเพศเมียใช่ไหมไปตามอากาศแสดงว่าผึ้งน่าจะพาไปใช่ไหมคนที่ไปน่าจะเป็นอับเรนูหรือเป็นเรนูที่ไปกับผึ้งน่าจะเป็นเรนูใช่ไหมที่ไปกับผึ้งแล้วมันจะไปกับส่วนไหนของผึ้งอะลูกมันไปตรงไหนมันติดไปกับตรงไหนของผึ้งที่ตูดไปกับตูดผึ้งที่ปีกที่ขาได้ไหมลำตัวผึ้งใช่ไหมครับช่วยในการถ่ายเรนูของพืชดอกนั่นเองนะครับนักเรียนรู้จักการถ่ายเรนูหรือไม่แล้วการถ่ายเรนูคืออะไรจากที่เราทบทวนส่วนประกอบเมื่อสักครู่นี้เรนูน่าจะอยู่ที่ไหนของดอกไม้อยู่ที่เกสรเพศผู้ใช่ไหมเพราะว่าเกสรเพศผู้ปลายของเกสรเพศผู้มันจะมีอะไรอยู่อับเรนูน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วการถ่ายเรนูคืออะไรอ่ะ
1: เ
0: พื่อนบอกว่าเอาเรนูเข้าไปผสมกับยอดเกสร นี่คือคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบกันวันนี้ว่าการถ่ายเรณูของพืชคืออะไรนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับผ่านกิจกรรมที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือกิจกรรมที่1การถ่ายเรณูของพืชดอกนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับ2ใบงานที่1การถ่ายเรณูของพืชดอกนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนำใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะนะครับกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับเราจะต้องสังเกตอธิบายและบอกเหตุผลลักษณะการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับขั้นตอนที่1ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ซึ่งสถานการณ์นี้จะอยู่ในใบกิจกรรมที่1นะครับเป็นสถานการณ์ของใครเนี่ย
2: เด็กชายบอย
0: เป็นสถานการณ์ของเด็กชายบอยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาว่าสถานการณ์ของเด็กชายบอยเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับจากสถานการณ์เนี้ยครูเน้นย้ำนะครับว่าอยู่ในใบกิจกรรมที่1นะครับหลังจากที่เราอ่านสถานการณ์เสร็จนะครับให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่1โดยร่วมกันศึกษาลักษณะของโครงสร้างของดอกไม้แต่ละชนิดและบอกลักษณะการถ่ายเรณูที่เกิดขึ้นภายในดอกพร้อมบอกเหตุผลประกอบและบันทึกผลลงในตารางเนี้ยให้สมบูรณ์นะครับซึ่งในใบงานเนี่ยจะมีอยู่นะครับว่าโครงสร้างของดอกเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลักษณะการถ่ายเรณูเป็นอย่างไรนักเรียนจะต้องศึกษานะครับในใบงานแล้วร่วมกันลงความคิดเห็นนะครับว่าสามารถที่จะเกิดได้หรือไม่นะครับข้อที่3นำเสนอผลการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่มและตอบคำถามท้ายกิจกรรมอันนี้คือวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับทีนี้เราจะบันทึกผลการทำกิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับตารางภาพและลักษณะโครงสร้างของดอกไม้แต่ละชนิดการถ่ายเรณูที่เกิดขึ้นภายในดอกและเหตุผลนะครับอย่างเช่นพืชชนิดแรกในใบงานของเราคือเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

0: ในใบงานของเราเปิดขึ้นมาเลยนะครับในตารางนี้นะครับพืชชนิดแรกของเราคือดอกแก้วใช่ไหมครับเขาให้รูปภาพมาด้วยนะครับให้รูปภาพมาแล้วก็ให้ลักษณะโครงสร้างของดอกเนี่ยให้ออกมาให้นักเรียนอ่านนะครับแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องปรึกษากันแล้วระดมความคิดเห็นกันว่าการถ่ายเรนูนะครับที่เกิดขึ้นภายในดอกเนี่ยและเหตุผลประกอบนะครับว่าสามารถเกิดขึ้นเองได้หรือไม่ถ้าดอกแก้วสามารถถ่ายเรนูได้โดยที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมให้นักเรียนติ๊กถูกตรงช่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเองไม่ได้นักเรียนดูแล้วว่าจากรูปภาพเนี่ยแล้วก็ลักษณะโครงสร้างของดอกมันไม่น่าจะสามารถเกิดการถ่ายเรนูได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าจะต้องใช้แมลงหรืออาศัยลมนักเรียนก็ติ๊กถูกนะครับแล้วบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรนะครับนักเรียนคิดว่ามันสามารถถ่ายเรนูเองได้เพราะอะไรเขียนเหตุผลมาด้วยนะครับหรือถ้าไม่สามารถถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมก็ติ๊กถูกแล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยว่านักเรียนคิดว่าไม่สามารถถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมเพราะอะไรเราคิดเห็นว่าเพราะอะไรให้เหตุผลประกอบคู่มาด้วยนะครับพืชชนิดแรกคือแก้วนะครับชนิดที่2คือบัวหลวงชนิดที่3คือชบาชนิดที่4พลิกนะครับชนิดที่5กล้วยไม้นะครับชนิดที่6มะเขือเทศนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทบทวนกันอีกนิดนึงขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรกันก่อนเราต้องทำอะไรกันก่อนศึกษาสถานการณ์ของเด็กชายบอยนะครับแล้วก็มาระดมความคิดเห็นกันนะครับว่าพืชแต่ละชนิดทั้ง6ชนิดนี้สามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่พร้อมบอกเหตุผลนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีคำถามนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะว่าพืชแต่ละชนิดที่เราได้ทำลงไปในตารางนั้นจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่นะครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะครับเนื่องจากว่านักเรียนต้นทางเนี่ยมีทั้งหมด6กลุ่มและพืชก็มีทั้งหมดชนิดครูขอกลุ่มละ1ชนิดนะครับอ่ะกลุ่มที่จะนำเสนอพืชชนิดแรกคือแก้วคือกลุ่ม6เดี๋ยวฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่6นะครับขอตัวแทนกลุ่มที่6ลุกขึ้นและก็บอกให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะครับว่าจากที่เราได้ระดมความคิดเห็นกันลงความคิดเห็นกันแก้วสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่นะครับและเพราะเหตุใดอ่ะกลุ่มที่6พร้อมแล้วใช่ไหมถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ดอกแก้วเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมค่ะเพราะว่าดอกแก้วมีกลิ่นหอมและเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในระดับเดียวกันค่ะต้องอาศัยลมหรือแมลง
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าแก้วน่าจะไม่สามารถที่จะถ่ายเรนูเองได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับอ่ะเฉลยของครูก็คือเกิดขึ้นเองไม่ได้นะครับต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับและเหตุผลประกอบนะครับลองดูนะว่าจะเหมือนกับที่กลุ่มที่6ตอบมาหรือไม่นะครับสำหรับเหตุผลก็คืออับเรนูของเกสรเพศผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกับเกสรเพศเมียนะครับและระดับต่ำกว่ายอดเกสรเพศเมียจึงต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูนะครับการที่มีกลิ่นหอมของดอกแก้วก็ช่วยในการดึงดูดให้แมลงนะครับมาช่วยในการถ่ายเรนูตุ่มของเหลวเหนียวยอดเกสรเพศเมียทำให้เรนูติดไปกับส่วนต่างๆของแมลงได้อันนี้คือเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นแก้วไม่สามารถที่จะถ่ายเรนูได้เองต้องอาศัยแมลงและก็หรือว่าลมช่วยนะครับต่อมาชนิดที่2บัวหลวงกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนครับกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่กลุ่มที่1เขาได้ระดมความคิดเห็นกันบัวหลวงจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่เดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่1ได้เลยครับ
2: บัวหลวงไม่สามารถถ่ายเรนูได้ครับเพราะว่าเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมียทำให้ต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1บอกมาว่าบัวหลวงไม่น่าจะสามารถที่จะถ่ายเรนูเองได้นะครับเพราะว่าจะต้องใช้แมลงในการช่วยนั่นเองนะครับเฉลยก็คือไม่สามารถที่จะถ่ายเองได้ต้องอาศัยแมลงและก็ลมนะครับโดยเหตุผลประกอบก็คือ 1. มีเกสรเพศผู้จำนวนมากและเกสรเพศเมียนะครับแต่เกสรเพศเมียตั้งอยู่ในตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าเกสรเพศผู้โอกาสที่เรนูจะตกลงบนยอดเกสรเพศเมียก็จะเป็นไปได้ยากจึงต้องใช้แมลงช่วยในการที่จะถ่ายเรนูนะครับ 2. ดอกบัวหลวงเนี่ยมีสีสันสวยงามช่วยดึงดูดแมลงให้มาช่วยในการถ่ายเรนูและ 3. ยอดเกสรเพศเมียมีของเหลวเหนียวเมื่อแมลงเกาะเรนูจะติดไปตามส่วนต่างๆและนำเรนูไปติดที่ยอดเกสรเพศเมียของดอกเดียวกันหรือดอกอื่นด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือบัวหลวงต่อมาชนิดที่3ชบากลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่5นะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่5ถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: เกิดขึ้นเองไม่ได้ครับต้องอาศัยแมลงหรือลมครับเพราะว่ายอดเกสรเพศเมียอยู่สูงกว่าอับเรนูเพศผู้ครับและไม่มีกลิ่นที่

0: นิดที่4พริกกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่2อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับหลังจากที่เขาทำกิจกรรมผ่านไปลงความเห็นของกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพริกจะสามารถถ่ายเรนูเองได้หรือไม่ถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญครับ
1: สามารถถ่ายเรนูเกิดขึ้นเองได้ครับโดยไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมครับเพราะว่าบริเวณดอกครับจะมีเกสรเพชรผู้5อันติดบริเวณโคนหลอดกลีบดอกครับแล้วก็มีเกสรเพชรเมีย1อันครับจะอยู่เกสรเพชรเมียจะมีลักษณะเป็นแป้นแบนแล้วก็ขนาดเล็กครับเมื่อดอกได้เอียงลงครับเกสรเพชรผู้จะอยู่เหนือเกสรเพชรเมียครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าพริกเนี่ยน่าจะสามารถเกิดขึ้นเองได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ดอกของพริกมันเอียงลงนะครับยอดเกสรเพชรผู้จะอยู่สูงกว่ายอดเกสรเพชรเมียอาจจะทำให้เกิดการถ่ายเรนูได้นะครับเฉลยของครูคือพริกสามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับเหตุผลประกอบก็คืออัปเรนูของเกสรเพชรผู้ต่ำกว่ายอดเกสรเพชรเมียแต่เนื่องจากลักษณะของดอกที่ไม่ส่งผลให้ยอดเกสรเพชรเมียอยู่สูงกว่าอัปเรนูจึงสามารถถ่ายเรนูได้เองนั่นเองถ้านักเรียนสังเกตดูรูปภาพนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าดอกพริกมันจะมีลักษณะที่เอ็นนะครับเอ็นเอียงลงทำให้เกสรเพชรผู้เนี่ยนะครับจะอยู่สูงกว่าเกสรเพชรเมียอาจจะทำให้เกิดการถ่ายเรนูเองได้นะครับต่อมาชนิดที่5นะครับก็คือกล้วยไม้กลุ่มไหนครับกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่3นะครับว่าเป็นอย่างไรเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
2: เกิดขึ้นเองไม่ได้ครับเพราะเกสรเพชรผู้และเพชรเมียอยู่ในระดับเดียวกันจึงต้องอาศัยแมลงหรือหลุมครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกว่ากล้วยไม้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เองเพราะว่าเกสรเพชรผู้กับเกสรเพชรเมียเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันนะครับอ่ะเฉลยก็คือไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ต้องอาศัยแมลงหรือลมช่วยนะครับเหตุผลคือ1ลักษณะตำแหน่งที่อยู่ของเกสรเพชรผู้และเกสรเพชรเมียเนี่ยไม่เอื้อต่อการถ่ายเรนูได้เองต้องมีแมลงมาช่วยในการถ่ายเรนู2ดอกมีรูปร่างที่สะดวกต่อการเกาะของแมลงนะครับก็จะทำให้แมลงสามารถที่จะเกาะได้นะครับ3กล้วยไม้ไม่มีกลิ่นหอมและมีสีสันสดใสจึงดึงดูดแมลงได้และ4ยอดเกสรเพชรเมียมีของเหลวทำให้เรนูติดไปกับส่วนต่างๆของแมลงได้นั่นเองนะครับและชนิดสุดท้ายชนิดที่6มะเขือเทศกลุ่มที่4นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่4เชิญได้เลยครับ
3: เกิดขึ้นเองได้ครับเพราะเกสรเพชรเมียถูกหุ้มด้วยอัปเรนูอยู่รอบๆครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4บอกว่ามะเขือเทศดอกมะเขือเทศน่าจะสามารถถ่ายเรนูเองได้เพราะว่าเกสรเพชรผู้มันหุ้มเกสรเพชรเมียไว้นะครับเฉลยของครูก็คือสามารถเกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแมลงหรือลมนะครับเหตุผลประกอบคืออัปเรนูหุ้มยอดเกสรเพชรเมียไว้จึงง่ายต่อการถ่ายเรนูเองไม่ต้องอาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรนูนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ6ชนิดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเอาล่ะอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรนูของพืชดอกหรือไม่อย่างไรมีไหมลักษณะของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรนูไหมครับช่วยเนาะช่วยเนาะช่วยยังไงบ้างอะตอบพร้อมกันเลยก็ได้สีสันมีสีสันใช่ไหมถ้าสีสันถ้ามีสีสันมันจะเป็นยังไงดึงดูดแมลงหนึ่งสีสันมีอะไรอีกกลิ่นใช่ไหมกลิ่นถ้ามีกลิ่นหอมดึงดูดแมลงไหมดึงดูดมีอะไรอีกครับรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างของดอกจะสะดวกต่อการเกาะของแมลงนะครับมีอะไรอีกมีต่อมน้ำหวานถ้ามีน้ำหวานดึงดูดแมลงไหมดึงดูดมีขนาดและน้ำหนักของเรนูนะครับถ้าเบาๆเป็นไงลมก็จะพัดได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกตำแหน่งของใครตำแหน่งของเกสรเพชรผู้แล้วก็เพชรเมียถ้ามันจะเกิดขึ้นได้เองอะไรควรอยู่สูงกว่ากันเกสรเพชรผู้ถ้าอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียนะครับโอกาสที่เรนูจะตกลงมาบนยอดเกสรเพศเมียก็มีก็สามารถเกิดขึ้นได้เองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนช่วยในการถ่ายเรนูของพืชดอกนะครับเฉลยก็คือลักษณะต่างๆของดอกมีส่วนเกี่ยวข้องในการถ่ายเรนูของพืชดอกได้แก่ตำแหน่งของเกสรเพศผู้และก็เพศเมียเราได้พูดกันไปแล้วนะครับถ้าเกสรเพศผู้อยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียมันก็จะช่วยในการถ่ายเรนูได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น แต่ถ้าในกรณีที่เกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมียเราจะต้องใช้ใครช่วย

0: วยแมลงหรือลมนะครับช่วยในการที่จะถ่ายเรณูนั่นเองนะครับรวมไปถึงรูปร่างของดอกกล้วยไม้นะครับมีตำแหน่งที่เหมาะสมรูปร่างก็มีส่วนด้วยนะครับถ้ามีลักษณะที่เหมาะสมที่แมลงสามารถที่จะยึดเกาะได้มันก็จะช่วยในการถ่ายเรณูได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของคำถามนี้นั่นเองนะครับต่อมาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรณูมีอะไรบ้างวิ่งอยากแจกสติกเกอร์จังเลยอยากแจกสติกเกอร์จังเลยอ่ะเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้ปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรณูมีอะไรบ้างจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาพร้อมนะครับเอามือจับที่หูได้เลยนะครับเอามือจับที่หูได้เลยพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ยกเร็วมากอ่ะปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรณูมีอะไรบ้างกลุ่มที่6ครับเชิญครับ
1: แมลงและลมค
0: ่
1: ะ
0: แมลงและลมอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นอยากจะเสริมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมคือกลุ่มเดียวกันหนูจะมีใครจะเสริมปะอ่ะเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2เนาะว่าเขาจะเสริมอะไรเพราะเมื่อกี้กลุ่มที่6ตอบนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเขาจะเสริมหรือเพิ่มเติมอะไรของกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ
1: ลักษณะของเกสรเพชรผู้ที่อยู่ต่อเกสรเพชรเมียครับ
0: ลักษณะของเกสรเพชรผู้ที่อยู่ต่อเกสรเพชรเมียปัจจัยภายนอกนะนอกเหนือจากดอกมีมั้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะครับเมื่อกี้กลุ่มที่6ตอบมาว่าปัจจัยภายนอกที่จะมาช่วยในการถ่ายเรณูก็คือเป็นพวกแมลงแล้วก็ลมใช่ไหมมีไหมมีกลุ่ม5ใช่ไหมฟังกลุ่ม5ก่อนฟังกลุ่ม5ก่อนว่ากลุ่ม5จะตอบว่าอะไรนะครับกลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: สีสันของดอกครับ
0: สีสันของดอกเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน
3: ภายใน
0: น่าจะภายในดอกใช่ไหมไม่เป็นไรเอาปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับปัจจัยภายนอกที่ช่วยในการถ่ายเรณูมีอะไรบ้างก็คือมีลมและก็สัตว์นะครับลมช่วยอย่างไรพัดใช่ไหมพัดเรณูใช่ไหมครับไปนะครับจากอาจจะพัดจากยอดเกสรเพศผู้ไปตกที่ยอดเกสรเพศเมียนะครับแล้วสัตว์ช่วยอย่างไรสัตว์ช่วยความต้องการของสัตว์หรือแมลงที่มาเกาะที่ดอกไม้ก็คือต้องการน้ำหวานใช่ไหมนะพอแมลงต้องการน้ำหวานปุ๊บมันมาเกาะที่ดอกไม้ขาของมันปีบของมันหรือส่วนต่างๆของร่างกายของแมลงเนี่ยอาจจะไปสัมผัสที่ยอดเกสรเพศผู้ทำให้เรณูติดไปกับแมลงเหล่านั้นพอมันสัมผัสดอกที่หนึ่งติดไปแล้วไปสัมผัสดอกที่สองโอกาสที่เรณูจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งได้ไหมได้หรือในดอกเดียวกันได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นลมกับสัตว์เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่จะช่วยในการถ่ายเรณูได้นะครับกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นักเรียนพยายามสรุปนะครับกิจกรรมด้วยตัวเองนะช่วงแรกๆครูจะพยายามครูจะช่วยในการสรุปหลังๆมาเดี๋ยวครูจะเริ่มให้นักเรียนเนี่ยสรุปด้วยตัวเองแล้วก็ยกธงตอบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่6บ้างว่าเขาจะสามารถสรุปได้แล้วหรือยังถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: พืชที่อาศัยแมลงและลมในการผสมพันธุ์จะมีกลิ่นหอมสีกลีบดอกสดใสมีน้ำหวานพืชที่ไม่อาศัยแมลงและลมในการผสมพันธุ์จะมีเกสรเพศผู้อยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียไม่มีกลิ่นสีกลีบดอกไม่สดใสไม่มีน้ำหวานค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะลองสรุปให้ครูฟังดูไหมตอนนี้กลุ่ม6ผ่านไปแล้วมีไหมกลุ่มอื่นมีไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะครับสำหรับกลุ่มอื่นสามารถที่จะฝึกนะครับการสรุปผลนะครับจากการที่เราทำกิจกรรมได้นักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้านักเรียนสามารถสรุปได้ก็สามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับจากกิจกรรมที่เราทำผ่านมานะครับเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรการถ่ายเรณูของพืชดอกแต่ละชนิดเกี่ยวข้องกับลักษณะต่างๆของดอกทั้งรูปร่างสีสันกลิ่นตำแหน่งของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะครับดอกไม้บางชนิดสามารถถ่ายเรณูได้เองแต่ดอกไม้หลายชนิดต้องอาศัยสิ่งต่างๆช่วยอย่างเช่นสัตว์หรือ

0: คมด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคำถามชวนคิดดอกไม้ส่วนใหญ่อาศัยแมลงช่วยในการถ่ายเรณูให้กับพืชนักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงจะเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างปรึกษากันได้นะครับแต่ละกลุ่มตอนนี้เรารู้แล้วว่าพืชบางชนิดหรือพืชส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยแมลงในการถ่ายเรณูใช่ไหมในการช่วยใช่ไหมครับถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงมันจะเป็นยังไงพร้อมเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้เอามือจับที่หูได้เลยครับเอามือจับที่หูได้เลยนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มไหนครับอยากจะให้กลุ่มอื่นบ้างจังเดี๋ยวกลุ่ม6รอเพิ่มเติมนะขอฟังกลุ่มที่5ขอฟังกลุ่มที่5บ้างแต่กลุ่มอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะโอเคกลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: การสืบพันธุ์ของพืชดอกจะน้อยลงครับ
0: การสืบพันธุ์ของพืชดอกจะน้อยลงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีกลุ่มไหนอยากเสริมไหมให้กลุ่ม2ก่อนให้กลุ่ม2ให้กลุ่ม2ดูจะเป็นยังไงถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงเชิญได้เลยครับ
2: พืชบางชนิดอาจต้องใช้การสืบพันธุ์แบบโดยใช้แมลงอย่างเดียวครับถ้าไม่มีแมลงหรือว่าแมลงหมดลดน้อยลงอาจทำให้พืชสูญพันธุ์ได้ครับ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับพืชอาจจะสูญพันธุ์ได้นะมีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะนะครับอย่างจากคำถามของครูเนี่ยนะครับครูถามว่าถ้าไม่มีแมลงหรือแมลงลดน้อยลงมันจะส่งผลอย่างไรนะครับคำตอบของครูก็คือพืชหลายชนิดอาจจะสูญพันธุ์หรือลดจำนวนลงนะครับเพราะพืชดอกหลายชนิดต้องการแมลงช่วยในการถ่ายเรณูนั่นเองนะครับอาจจะส่งผลถึงปริมาณพืชผลทางการเกษตรนะครับลดน้อยลงเนื่องจากไม่มีแมลงที่จะช่วยในการถ่ายเรณูนะครับผลกระทบต่อโซ่อาหารนะครับถ้าพืชบางชนิดลดลงหรือสูญพันธุ์ไปนะครับอย่างเช่นมันจะมีถ้าพูดถึงเรื่องของโซ่อาหารเนี่ยนะครับสัตว์หลายชนิดจะต้องมาใช้พืชเป็นอาหารใช่ไหมถ้าพืชลดน้อยลงปริมาณอาหารเป็นไงลดน้อยลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่มากินพืชเป็นอาหารนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของโซ่อาหารนะครับผลกระทบต่อโซ่อาหารนะครับแมลงหรือสัตว์อื่นๆสามารถช่วยในการถ่ายเรณูและต้องร่วมมือกันเพื่อไม่ทำลายชีวิตสัตว์ระวังในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อาจทำลายแมลงที่มีประโยชน์หลายชนิดที่ช่วยในการถ่ายเรณูให้ตายไปนะเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไว้นะครับแมลงมีประโยชน์ไหม
3: ม
0: ีประโยชน์หนึ่งในนั้นก็คือการถ่ายเรณูเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลดการทำลายแมลงหรือลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงนะครับเพราะถ้าแมลงลดน้อยลงพืชก็สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้น้อยลงนั่นเองนะครับเพิ่มเติมให้นะครับการถ่ายเรณูของพืชดอกนะครับการถ่ายเรณูเป็นกระบวนการที่เรณูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ 1. การถ่ายเรณูภายในดอกเดียวกันภายในดอกเดียวกันนะครับ 2. การถ่ายเรณูข้ามดอกแต่อยู่ภายในต้นเดียวกันนะครับคือเรณูจากเกสรเพศผู้ดอกหนึ่งไปตกที่เกสรเพศเมียของอีกดอกหนึ่งแต่อยู่ในต้นเดียวกันและ3การถ่ายเรณูข้ามต้นคือข้ามจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสามารถจำแนกได้3ประเภทนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการถ่ายเรณูตอนนี้เรารู้อย่างว่าการถ่ายเรณูคืออะไรการถ่ายเรณูคือกระบวนการที่เรณูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียนะครับอันนี้ก็คือการถ่ายเรณูนั่นเองนะครับพืชดอกบางชนิดที่มีดอกสมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศคือมีทั้งเพศผู้และเพศเมียอันนั้นคือดอกสมบูรณ์เพศนะครับสามารถถ่ายรองเรณูภายในดอกได้เองโดยมีตำแหน่งของเกสรเพศผู้จะต้องอยู่สูงกว่าเกสรเพศเมียแต่ถ้าเกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าทำไงอ่ะต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยแมลงหรือลมช่วยนะครับพืชส่วนใหญ่ต้องอาศัยสัตว์อย่างเช่นพวกแมลงหรือสัตว์บางชนิดอย่างเช่นนกค้างคาวซึ่งทำให้เกิดการถ่ายเรณูขึ้นภายในดอกเองหรือต่างดอกกันนั่นเองนะครับพืชหลายชนิดต้องอาศัยลมช่วยในการถ่ายเรณูแต่เรณูนั้นจะต้องมีขนาดที่เล็กและก็น้ำหนักที่เบาที่ลมจะพัด

0: พาไปได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วสำหรับการถ่ายเรนูของพืชดอกมีคำถามไหมครับ
1: ไม่มี
0: เนาะโอเคนะครับครั้งถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่แต่ก็ยังอยู่ในหน่วยที่3เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องการปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกหลังจากที่พืชเกิดการถ่ายเรนูแล้วจะเกิดการปฏิสนธิมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและผลของพืชดอกจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ1ใบกิจกรรมที่1การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอก2ใบงานที่1การปฏิสนธิและการเกิดผลของพืชดอกและ3ใบความรู้ที่1การปฏิสนธิของพืชดอกนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารทั้ง3อย่างนี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้อีกนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอารัธ

พัฒนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์โปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสรรเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักและศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์จนรุ่งเรืองและวัดนักบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

0: แผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีกคนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่

0: ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคาร

0: บ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
0: ้อุกาบาตเคยโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบัน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรแม่เหล็กจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อด้วยเรื่องของสารส้มช่วยให้น้ำสะอาดได้อย่างไร
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้ครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับน้องๆดูนะครับว่าแม่เหล็กอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรเห็นนะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอามาดูดเข็มหมุดอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กถูกไหมครับสามารถที่จะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่คราวนี้ผมจะมีวิธีสาธิตที่จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะครับก็เอาถุงพลาสติกซิปล็อกอย่างนี้นะครับ1ถุงพร้อมกับเอาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เอาค้อนนี่นะครับทุบแม่เหล็กนี่ให้ละเอียดนั่นเองนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับที่เราทุบละเอียดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับดูนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถดูดเข็มหมุดติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องๆพอที่คิดออกไหมครับว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กที่หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอย่างนี้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างไรนะครับวิธีก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราเอาแม่เหล็กที่มีอยู่นี่นะครับแม่เหล็กเนี้ยนำมาถูไปในทิศทางเดียวนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเราถูไปในทิศเดียวอย่างนี้ถูไปมาประมาณสัก10ถึง20ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เหล็กนี้สามารถที่จะดูดเข็มหมุดกลับมาได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับเอาละครับดูพร้อมกันเลยนะครับ

เห็นไหมครับมันเริ่มมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่จากเมื่อกี้นี้ไม่สามารถที่จะดูดเข็มมาได้เลยนะครับคราวนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมครับว่าเมื่อเราทำให้แม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกได้อย่างไรพอนึกออกไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะทำให้แม่เหล็กนี้หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือว่าเราเอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเขย่านะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้เองจะทำให้ทิศทางการเรียงตัวของแม่เหล็กนี้นะครับไม่เป็นทิศทางแค่นี้เองก็จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กครับลองมาดูถ้าเรามาใส่ไว้ในถุงนี้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูดจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะดูดเข็มหมุดให้ติดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กอีกก็โดยที่นำแม่เหล็กนี้นะครับมาถูไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 10-20 ครั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ

0: การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไปแต่เมื่อเรานำแม่เหล็กไปถูจะทำให้การเรียงตัวของแม่เหล็กที่หมดสภาพไปแล้วกลับเป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงสามารถกลับมาดูดเหล็กได้ตามเดิมครับนี่ครับน้องๆจากการทดลองวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่าการที่แม่เหล็กจะดูดเหล็กได้นั้นจะต้องมีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องๆ อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนสมัยก่อนแกว่งสารส้มในน้ำก่อนที่จะนำมาดื่มหรือว่านำมาใช้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นมีคำตอบในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับสารส้มมีส่วนช่วยทำให้น้ำสะอาดได้โดยหน้าที่ของสารส้มคือทำให้ตะกอนเล็กๆนอนก้นโดยสารส้มจะไปช่วยทำลายหรือลดประจุไฟฟ้าของวัตถุที่ไม่ละลายน้ำทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนในที่สุดครับ
1: ครั้งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่นิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่นิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่นิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่นิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนิงโก้นก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure A D V E N T U R E adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไป

อนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลิงเกอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail t a i l tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด่นของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT แรดพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านครับฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมจนถึงปัจจุบันนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือ

0: กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและแรงได้ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในปัวโดยเฉพาะที่พื้นที่บ้านร้องบ้านนาแลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถนนหลายสายถูกตัดขาดขณะที่สะพานฝ่ายเจ้าน้ำคว้างบ้านมอนสะพานขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวโดยปริมาณน้ำฝนที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาวัดได้กว่า110มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปัวและในพื้นที่ตำบลสถานอำเภอปัวมีประชาชนติดค้างในบ้านชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยต่อชด325ได้วางเส้นทางและยุทธวิธีเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนจำนวน3คนเป็นชาย1หญิง2ออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยด้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ก็ได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในบ้านในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากถนนบางจุดรถไม่สามารถผ่านได
1: ้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสันติสุขฝายนาเลานะคะซึ่งเป็นฝายของชลประทานผนังฝายค่ะได้ถูกกระแสน้ำพัดพังไปหนึ่งข้างส่งผลให้ถนนข้างฝายได้รับความเสียหายไปด้วยพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้รับทราบแล้วก็เตรียมรับกับมวลน้ำล่วงหน้าโดยภาพรวมจังหวัดน่านค่ะเกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่4อำเภอ9ตำบล17หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณประโยชน์บางแห่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนในพื้นที่อำเภอปัวก็ได้รับผลกระทบ5ตำบลด้วยกัน13หมู่บ้านมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสะพานและก็เส้นทางสายหลักบางจุดถูกตัดขาดรวมถึงมีดินสไลด์ทับเส้นทางหลวงหมายเลข1081แล้วก็กำแพงวัดได้รับความเสียหายค่ะ
0: ขณะที่สถานการณ์ในอำเภอท่าวังผากับได้รับผลกระทบที่ตำบลยมบ้านพร้าวหมู่ที่8อำเภอภูเพียงพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบล2หมู่บ้านจากน้ำป่าห้วยมะเปียงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ5หลังคาเรือนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นที่อำเภอสันติสุขครับพบสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลคงและตำบลดู่คงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนถนนในหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรรวมถึงมีน้ำกัดเซาะบริเวณริมฝั่งศาลเจ้าพ่อช้างงาแดงบ้านน้ำมวบและก็มีดินโคลนไหลทับเส้นทางในพื้นที่ด้วย
1: ทางจังหวัดน่านเองก็ตั้งศูนย์อพยพนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวศูนย์อพยพที่1ค่ะอยู่ที่หอประชุมอำเภอปัวที่2ก็คือที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่3ค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเหมือดแล้วก็จุดที่5บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านดอนชัยอบต.ศิลาเพชรส่วนจุดที่6ค่ะที่อบต.วรนครแล้วก็ที่โรงเรียนจอมแจ้งอบต.วรนครจุดที่7ก็ที่โรงเรียนบ้านเซี่ยวที่อบต.ชัยวัฒนาซึ่งทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiwater.net ข่าวรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็พบว่าที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีฝนตกสะสมสูงถึง 339.6 มิลลิเมตรถือเป็นปริมาณฝนที่ฝนตกหนักมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทางน้ำเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่แล้วก็อาจทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะทางด้านเทศบาลเมืองน่านค่ะประกาศเตือนภัยฉบับที่1ขอให้ชุมชนเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549แล้วก็ปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยส่วนผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะอยู่ในบ้านก็ขอให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารต่างๆให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะคะเพราะว่าการไฟฟ้านั้นอาจจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนด้วยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านเพจส่วนตัวระบุว่าขณะนี้ทางจังหวัดก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งอบ

0: ทปภ.กู้ชีพกู้ภัยอาสาสมัครต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบางจุดนั้นอาจทำการช่วยเหลือได้ยากค่ะเนื่องจากกระแสน้ำนั้นยังคงแรงอยู่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยขึ้นไปอยู่ยังจุดที่สูงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กระแสไฟฟ้าถูกตัดนะคะอาจทำให้การสื่อสารในพื้นที่นั้นยากลำบากหากท่านใดยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฝากแจ้งการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ด้วยส่งต่อให้ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารให้รับทราบถึงสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเจเศรษฐ์ได้หารือร่วมกับรองผู้ราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมและลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อโดยทันทีหลังจากนั้นนายใจขออภัยครับหลังจากนั้นนายเจเศรษฐ์ครับได้สั่งการให้กรมปภและหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดกลับไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ไปประจำและก็สแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและขอให้ประสานทางหลวงตำรวจอาสาสมัครในพื้นที่จัดรถนำทางยานพาหนะเครื่องยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจัดส่งโดยด่วนและให้กรมปภ.เองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องก็คาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยด้านสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยครับก็ได้ส่งกำลังคนคือนักกีฬาเจ็ตสกีและทีมเรือเจ็ตสกีอีกทั้งหมด8ลำโดยมีเปิ้ลนาคอนศิลาชัยครับเป็นผู้บัญชาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ในตอนนี้ไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์กันครับ
2: พื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวนะครับแต่คาดการว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับก็จะถูกน้ำมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผานะครับอำเภอสันติสุขนะครับแล้วก็อำเภอภูเพียงนะครับซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากยังมีพื้นที่เนี่ยยังมีสภาพฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับและการคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์ธรรมชาตินะครับคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางก่อนนะครับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยนะครับตอนนี้เรากำลังทยอยนะครับนำกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับมายังอพยพมายังพื้นที่ปลอดภัยนะครับศูนย์อพยพนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามครับผมสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของอาสาสมัครกู้ภัยนะครับระดมกำลังเรือท้องแบนนะครับเจ็ตสกีนะครับแล้วก็ปภ.เขตต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยก็กำลังจะระดมนะครับส่งทรัพยากรเครื่องจักรเข้าไปช่วยในพื้นที่ครับ
0: ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปในทิศทางของอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็ในพื้นที่อำเภอภูเพียงเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ค่ะซึ่งจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะคะพื้นที่ไหนอำเภอไหนต้องมีการเฝ้าระวังกันบ้างเตรียมการรับมืออย่างไรช่วงนี้เราจะไปสอบถามจากคุณไพฑูรย์เก่งการช่างข่าวรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านรองอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
0: ค่ะตอนนี้อำเภอไหนในพื้นที่จังหวัดน่านน่าเป็นห่วงที่สุดคะ
3: เป็นอำเภอปัวครับที่ว่ามีปริมาณฝนตกค่อนข้างหนักถ้าดูแล้วปริมาณฝนตกในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับที่ตำบลภูคาอำเภอปัวครับ384มิลลิเมตรเลยนะครับผมแล้วมาดูในฝนสะสม12ชั่วโมงเนี่ย367นะครับผมซึ่งตรงนี้สูงกว่าที่เมืองชิบะที่ตกอีกครับผมที่ตกที่348ถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกสูงมากนะครับ

0: ไม่ว่าจะเป็นความเข้มฝนที่1ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนะครับซึ่ง1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ112มิล นะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับที่เป็นภาพความเสียหายหลายๆจุดในเขตอำเภอปัวแล้วก็อำเภอต่อมาก็จะเป็นท่าวังผาแล้วก็สันติสุขนะครับผมแต่ด้วยตัวสันติสุขกับท่าวังผาเนี่ยยังไม่ได้ผลกระทบเหมือนที่ปัวมากนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองแต่ที่จากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ล้นที่ทั้งตัวอำเภอภูเพียงแล้วที่เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อำเภอเมืองครับผมแต่ยังไงเนี่ยก็ยังติดตามในใกล้ชิดเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยผิดปกติมากครับตกในส่วนของในบางพื้นที่ค่อนข้างสูงมากครับผม
1: ครับที่บอกว่าผิดปกตินี่ทิศทางของฝนต่างๆเนี่ยจะเป็นในแนวไหนครับเพราะกรมอุตุยังบอกเลยว่าในพื้นที่ของน่านเนี่ยยังคงจะมีฝนตกอยู่ครับท่านรองไปทูลครับ
0: ใช่ครับก็ที่เรียนนะครับว่าอุตุเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีก3วันล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ80มิล90มิลนะครับแต่ในบางพื้นที่นะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกจริงเนี่ยมากกว่านั้นที่คาดการณ์นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นด้วยสภาพภูเขาและตัวเรดาร์ภูมิสีที่อาจจะต้องแปรผลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลายๆอำเภอของน่านเองเนี่ยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับผมแต่เรากำลังดูสถานการณ์ว่าฝนจะตกเท่าไหร่แล้วก็มีการคาดการณ์ร่วมกับทางกรมชลกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในตัวอำเภออำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผม
1: กับทิศทางของน้ำในการที่จะเดินทางเนี่ยอย่างที่ก็บอกว่าท่านบอกเมื่อสักครู่นี้จะไปทั้งท่าวังผาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงแต่ว่าอยู่ที่ปัวลักษณะการอยู่ที่ปัวของน้ำเนี่ยมันยังแช่ตัวอยู่ไหมครับหรือว่ามันยังคงไหลด้วยความแรงไปเรื่อยๆในพื้นที่ปลายทางบอกเมื่อสักครู่ครับท่านรอง
0: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าน้ำจากที่ปัวเนี่ยก็จะไหลมาที่ท่าวังผานะครับสันติสุขก็จะไหลมาที่ปัวแล้วก็ท่าวังผาเหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วน้ำเนี่ยก็จะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมแล้วก็จะไปที่เวียงสานะครับผมแล้วก็จะเข้าเขื่อนศรีกิจนะครับผมซึ่งน้ำที่ตรงนี้ที่เรียนนะครับว่าน้ำองตัวอำเภอปัวเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดผลกระทบในส่วนของท่าวังผาเนี่ยที่เราคาดการณ์แล้วเนี่ยครับผมในสูงท่าวังผาเนี่ยก็ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับผมแต่ตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเราแยกเป็น2ฝั่งฝั่งภูเพียงเนี่ยเรามีความสามารถในการรับน้ำได้ 1,370 ลูกบาศก์เมตรต่อทีฝั่งเมืองเนี่ยครับเสริมกำแพงเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็น 1,540 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งเรามีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าจากฝนก้อนเนี่ยที่ตกแล้วก็ฝนที่จะตกอีกภายใน 2-3 วันเนี่ยนะครับตัวเมืองหน้าเนี่ยนะครับที่สถานีN64 หรือที่บ้านผากวางเนี่ยครับก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ951นะครับก็เห็นว่ายังไม่ลดแต่ถ้าเรามาดูจุดที่ N1 ที่ผมเรียนข้อมูลเมื่อกี้นะครับว่าจะมีน้ำสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,220 นะครับผมซึ่งก็จะต่ำฝั่งตลิ่งที่อำเภอภูเพียงกับฝั่งตลิ่งที่อำเภอเมืองน่านครับผมแต่ตรงนี้นะครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝนเนี่ยอาจจะตกมากกว่าที่คาดการณ์ก็ได้ก็มีการติดตามและบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: ค่ะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักอย่างที่ฝนที่ตกลงมาปริมาตรเนี่ยสามารถที่จะวัดได้300กว่ามิลลิเมตรในช่วงเวลาสั้นๆสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักขนาดนี้ในการบริหารจัดการของสทนช.เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
0: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราก็เป็นห่วงเรื่องแฟตฟัดนะครับซึ่งเราบอกแล้วถ้าเป็นปีเอลนีโญเนี่ยฝนเนี่ยจะตกเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆและตกหนักครับเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแถวนครพนมแถวหนองคายนะครับหรือที่ตรงเชียงรายในบางจุดเนี่ยนะครับก็จะตกแบบนี้ครับตกแต่ไม่ใช่เป็นวงกว้างแต่จะตกเป็นปริมาณค่อนข้างสูงนะครับในระยะเวลาอันสั้นๆที่ผมเรียนนะครับว่าฝน1ชั่วโมงเนี่ยครับ112มิลนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นฝนสูงสุดนะครับผมนะครับในส่วนที่เคยเกิดนะครับผมแล้วก็ฝน12ชั่วโมงเนี่ยปาเข้าไป367มิลนะครับผมซึ่งสูงกว่าที่ชิบะอีกนะครับ ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยทำให้ความสามารถในการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำย่อยหรือลำน้ำต่างๆที่เป็นลำน้ำสาขาของตัวเมืองน่านนะครับตรงอำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นเลยครับแล้วก็เราจะเห็นภาพว่าล้นผ่านบ้านผ่านอะไรต่างเป็นน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผม
1: ครับก็คืออย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกว่าเป็น fast flood ก็คือว่ามันมาเร็วและมันมาแรงถูกไหมครับในการที่พื้นที่ที่รับน้ำกันไปต่อเนี่ยอันนี้ต้องมีการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่เช่นแล้วน้ำเร็วและแรงแบบนี้จากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างการเตือนภัยเป็นไงบ้างครับในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตอนนี้นะครับท่าน
0: คือเราก็ร่วมกับทางปอพอนะครับทางปอพอเนี่ยเราเห็นสถานการณ์ปอพอเขาก็แจ้งเซลบอดแคสต์ไปนะครับตอนเวลา4:46นะครับผมว่ามีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแต่ตรงนี้เรียนนะครับว่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนซ้ำไปอีกนะครับตอนเวลา6 โมงกว่านะครับผมซึ่งการแจ้งเตือนซ้ำเนี่ยเราเตือนภัยเป็นที่ระดับขั้นรุนแรงนะครับปภ.เตือนนะครับว่าในพื้นที่อำเภอปัวยังมีฝนตกต่อเนื่องอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินโคลนขอให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต.ในพื้นที่และติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดนี่เป็นข้อมูลที่อยู่ในปภ.นะครับในการนี้เองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีบัญชาการตั้งศูนย์ที่จะตอบโต้ภัยพิบัตินะครับผมแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านเจษฎาเองเนี่ยท่านก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการที่จะบริหารสถานการณ์นะครับแล้วก็แบ่งจุดที่จะเป็นจุดช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งหมดนะครับว่าจะอยู่ตรงจุดไหนแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นที่อะไรต่างๆก็ส่งคนเข้าไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่หอประชุมอำเภอปัวหอประชุมโรงเรียนศิลาเพชรหอประชุมเทศบาลตำบลปัววัดป่าเมือดนะครับแล้วก็บริเวณอบต.วรนครโรงเรียนจอมแจ้งหรือมันเซี่ยวตรงนี้แล้วก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยเจษฎาเนี่ยก็ยิ้มชาวว่าไม่อยากให้มีคนตายในพื้นที่นะครับต้องรีบเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับผม
2: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังมีสภาพฝนที่ตกลงมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องทีเดียวนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนสื่อสารข้อความตรงนี้ได้ไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดูสถานการณ์หน้างานถ้าหากว่าฝนหยุดตกน่าจะสามารถที่จะคลี่คลายได้เร็วขึ้นในเร็ววันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะว่าเนื่องจากเป็นน้ำที่บริเวณตอนบนเนี่ยมันจะมาไหลเร็วและแรงแล้วก็จะลดตัวอยู่ภายในวัน2วันนะครับผมแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกที่น่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตกแล้วไม่ได้เป็นไปตามคาดการเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มนะครับหรือปริมาณฝนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ให้ทางผู้ที่วิเคราะห์เนี่ยใส่สถานการณ์ที่มันเป็น worst case scenario เข้าไปด้วยนะครับว่าตัวเมืองน่านมีความเสี่ยงขนาดไหนซึ่งหากมีความเสี่ยงมากเนี่ยก็จะได้แจ้งทางจังหวัดร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องในการอพยพแล้วก็ขนย้ายโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตคนนะครับเรื่องของรถราสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผม
1: ครับอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามีทั้งในส่วนของการเตรียมแผนต่างๆโดยเฉพาะไปที่แผนที่ worst case ที่สุดก็คือว่าแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดตอนนี้ถ้าเกิดไปถึงมุมมองตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์แบบไหนฮะท่านรองไพฑูรย์ครับ

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
2: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่ในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
3: โ
4: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องจัดเตรียมขนมหวานจานโปรดนะครับจัดเตรียมขนมหวานจานโปรดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้แต่งเติมเพิ่มสีสันไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้จัดเตรียมขนมหวานจานโปรดแสดงว่าจานขนมหวานของเราต้องใกล้เสร็จหรือยังต้องใกล้เสร็จแล้วนะครับต้องพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครั้งที่แล้วเรากำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ90แสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างสรรค์ต่อจากร้อยละ90ไปที่ร้อยละ100ก็คือเพื่อให้ได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์นั่นเองเพื่อที่จะพร้อมสำหรับการนำเสนอในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือในด้านความรู้คือสามารถอธิบายคุณสมบัติแล้วก็การใช้สีไม้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ซึ่งเราก็สร้างสรรค์มาในรูปแบบของจานขนมหวานนะครับที่แต่ละคนได้เลือกมาเองนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการก็คือสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคสีไม้ได้นะครับซึ่งแต่ละคนก็ได้เลือกสร้างสรรค์ออกมาในจานโปรดของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็จะได้เหนือด้วยว่าเรามีเทคนิควิธีการในการใช้ยังไงใช้เทคนิคอะไรบ้างใช้การแรงใช้การแรงเงาการฝนการวนเส้นหรือใช้เทคนิคอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานบ้างนะครับต่อมานะครับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของการใช้ทัศนธาตุซึ่งงานชิ้นนี้เราใช้ทัศนธาตุหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นจุดแสงเงานะครับการใช้สีการใช้สีนี่ใช้เยอะมากๆเลยรวมไปถึงการจัดวางพื้นที่ว่างและจัดวางองค์ประกอบด้วยแล้วก็สำคัญมากๆคือเทคนิคสีไม้ที่เราใช้เป็นเทคนิคหลักในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเห็นความสำคัญว่าเราควรจะเลือกใช้ทัศนธาตุยังไงนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้เทคนิคสีไม้อะไรให้เหมาะสมกับผลงานของตัวเองแล้วก็ยังต่อยอดไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อจากร้อยละ90ให้ได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์และนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนของการเตรียมการสำหรับการนำเสนอด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้งานมี2ส่วนครับนักเรียนส่วนแรกคือการสร้างสรรค์ผลงานนะครับให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ส่วนที่2คือส่วนของการเตรียมการนำเสนอซึ่งทุกคนจะได้ออกมานำเสนอจานขนมหวานจานโปรดของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องเร่งมือแล้วเพราะในสัปดาห์หน้าเราจะมานำเสนองานเสร็จสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ก่อนที่จะไปลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับเรามาสำรวจอุปกรณ์กันสักนิดนึงเรายังคงใช้อุปกรณ์ชุดเดิมนะครับใช้อุปกรณ์ชุดเดิมก็คือดินสอยางลบอันเนี้ยคนที่ภาพร่างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดินสอสีอันนี้ยังต้องใช้อยู่กบเหลาสำคัญมากอยากให้นักเรียนเหลาตลอดเวลานะครับเหลาตลอดเวลาเพื่อให้ดินสอแหลมตลอดเวลาและเวลาหนูลงสีจะลงได้ง่ายนะครับแล้วก็ภาพต้นฉบับก็อยากให้ดูตลอดเวลาเหมือนกันนะครับคราวนี้ครูอยากรู้ว่าในมุมมองของพวกเราการนำเสนอผลงานที่ดีมันควรจะเป็นยังไงเอาตามความคิดเห็นของพวกเราเลยเราคิดว่าการนำเสนองานที่ดีเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างและเราอยากให้มันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวในส่วนที่นอกเหนือจากคำตอบของพวกหนูเดี๋ยวครูจะแนะนำเพิ่มอีกทีนึงเพื่อที่จะได้เอาไปใช้กับการนำเสนองานในครั้งหน้าตอนนี้ทุกคนในกลุ่มลองคุยกันดูว่าการนำเสนองานที่ดีมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ใครมีคำตอบก็สามารถยกมือตอบกับครูได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็ลองปรึกษากันดูว่าการนำเสนองานที่ดีเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราเคยนำเสนอมามันควรจะเป็นยังไงแล้วก็ลองให้คำตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางกันดูครับเชิญลองปรึกษากันก่อนเลยแล้วก็ใครมีคำตอบก็สามารถยกมือตอบครูได้เลยนะครับเชิญครับคนแรก
1: ควรมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะ
0: ควรมีบุคลิกภาพที่ดีอะไรบ้างลูกบุคลิกที่บ่งบอกว่าเป็นบุคลิกภาพที่ดี
1: น้ำเสียงค
0: ่
1: ะ
0: น้ำเสียงมีอะไรได้อีก
1: ท่าทางค่ะ
0: ท่าทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้มุ่งไปประเด็นแรกเลยคือเรื่องบุคลิกภาพเนาะที่ออกมานำเสนอผลงานควรจะเป็นยังไงเมื่อสักครู่กลุ่มที่6เชิญครับว่ายังไงบ้างกลุ่มที่6มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้าง
2: พูดที่กระชับแล้วก็นำเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจค่ะ
0: พูดให้กระชับแล้วก็นำเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับเราจะต้องพูดให้กระชับเพื่อให้ประหยัดเวลาแล้วก็สิ่งที่สื่อสารออกมาเป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องใช้ภาษาที่คนฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายๆด้วยนะครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยลองมาพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่ควรเสนอไหมเราควรจะนำเสนอเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้มีอีกเชิญครับเชิญครับใครคิดคำตอบได้ยกมือตอบได้เลยนะครับจะเหมือนหรือมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเพื่อนก็ได้เชิญครับ
2: พูดถึงการลงสีแล้วก็การวาดการลงเส้นค่ะต่างๆเลยค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าพูดถึงการลงสีการวาดการใช้เส้นอันนี้สรุปรวมได้ว่าเป็นการพูดถึงเทคนิควิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเนาะก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ควรจะมีอยู่ในการนำเสนอผลงานนะครับอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันเหรียญทองเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไรเพิ่มเติมจากทั้ง3คำตอบนะครับ
3: จุดเด่นในผลงานครับ
0: จุดเด่นในผลงานถ้าสมมุติว่าเป็นผลงานหนูจะนำเสนอว่าอะไรมีการมองผลงานของตัวเองเล็กน้อยนะครับ
3: เงาเป็นจุดเด่นครับ
0: ดีมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหรียญทองตอบว่าแสงเงาคือจุดเด่นของผลงานอันนี้ดีคือเป็นการพูดถึงทัศนธาตุที่ปรากฏอยู่ในงานตัวเองก็สามารถพูดได้ด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ดีนะครับในการนำเสนอผลงานจะเพราะว่าเรามุ่งเน้นไปเรื่องทัศนธาตุกับเรื่องของการใช้เทคนิคสีไม้เนาะเชิญครับมีคำตอบเพิ่มเติมมาอีก
2: พูดถึงเหตุผลที่เลือกผลงานชิ้นนี้ค่ะ
0: พูดถึงเหตุผลนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่าพูดถึงเหตุผลที่เลือกขนมหวานชิ้นนี้ใช่ไหมลูกหนูพูดถึงเหตุผลที่เลือกขนมหวานชิ้นนี้ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้สำคัญเหมือนกันครูอยากให้ทุกคนบอกได้ว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกเหตุผลเลือกผลงานขนมหวานชิ้นนี้มาถ่ายทอดโดยใช้เทคนิคสีไม้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆคือชื่อผลงานอยากให้ทุกคนตั้งชื่อผลงานตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เอาแนวคิดนี่แหละแนวคิดก็คือเหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกขนมหวานจานนี้มาวาดนะครับมานำเสนอด้วยเดี๋ยวมาดูว่ามีประเด็นไหนบ้างที่ควรจะนำเสนอและรูปแบบของการนำเสนอควรจะออกมาเป็นยังไงนะครับ สำหรับการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์นะครับเรามาดูความหมายกันก่อนนิดนึงการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลของผลงานศิลปะของเรานั่นแหละก็คือเป็นการบอกเป็นการสื่อสารอีกทางนึงนอกเหนือจากที่เราวาดภาพมาให้ผู้ชมได้ชมแล้วเป็นการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกนะครับเพื่อให้ได้ถ่ายทอดแนวคิดถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้เข้าใจว่าอ๋อที่เราวาดออกมาแบบเนี้ยเรามีมุมมองยังไงเรามีแนวคิดยังไงถึงได้เลือกถ่ายทอดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอและรวมถึงเป็นการแบ่งปันหรือการแชร์เรื่องเทคนิคด้วยถ้านักเรียนเคยไปดูภาพในหอศิลป์นักเรียนก็จะเห็นว่าเขาจะมีชื่อภาพมีแนวคิดแล้วก็มีการบอกเทคนิคด้วยว่าศิลปินเนี่ยเลือกใช้เทคนิคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานำเสนองานเราก็ควรจะพูดถึงทั้ง3ประเด็นนี้ด้วยบอกด้วยว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรเผื่อบางครั้งผู้ที่สนใจเนี่ยจะเอาเทคนิควิธีการเดียวกับเราไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเหมือนกันก็ได้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของประเด็นที่สำคัญกับการนำเสนอผลงานขนมหวานจานโปรดชิ้นนี้นะครับนักเรียนจะต้องนำเสนอทั้งหมด5ประเด็นในครั้งหน้าเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนดูไว้แล้วก็จะได้กลับไปเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะได้นำเสนอในครั้งหน้าประเด็นแรกเลยคืออยากให้พูดถึงชื่อของผลงานเราอาจจะใช้ชื่อเดิมก็ได้หรือตั้งชื่อขึ้นใหม่ก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับส่วนที่2คือแนวคิดและแรงบันดาลใจแนวคิดและแรงบันดาลใจเนี่ยเพราะอะไรถึงเลือกมาเพราะอะไรถึงเลือกทำขนมหวานชิ้นนี้มา3คือขนมหวานที่เลือกมาเป็นต้นแบบเนี่ยคือขนมอะไรอาจจะเล่าประวัติของเขาเล็กๆสั้นๆก็ได้นะครับต่อมาคือเทคนิคที่เราใช้ที่ทุกคนใช้เหมือนกันคือใช้เทคนิคสีไม้แต่อยากให้ระบุไปว่าเราใช้วิธีการสานเส้นตรงไหนบ้างใช้วิธีการแรงเงาตรงไหนเราฝนเส้นตรงไหนหรือวนเส้นตรงไหนบ้างหรือทั้งผลงานใช้วิธีการวนเส้นหมดเลยอย่างเงี้ยอยากให้นำเสนอลงไปด้วยแล้วก็มีวิธีการเลือกใช้สียังไงการทำแสงเงาทำยังไงนะครับก็อยากให้นำเสนอไปในขั้นตอนที่4แล้วก็สุดท้ายขั้นตอนที่5ระหว่างการทำผลงานนี้ตั้งแต่การเลือกต้นแบบเลยเลือกต้นแบบร่างภาพนะครับลงสีเก็บรายละเอียดเราเจอปัญหาอะไรบ้างเรามีอุปสรรคยังไงบ้างและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นยังไงนี่คือ5ประเด็นที่หนูจะต้องเอามาแบ่งปันกันในการนำเสนอผลงานในครั้งหน้านะครับอันนี้ฝากไว้เพื่อให้เราได้ไปเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอครั้งหน้าเพื่อที่เพื่อนปลายทางเนี่ยจะได้เห็นวิธีการในการสร้างงานของเราด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นผลงานที่เราได้ตั้งใจสร้างสรรค์กันขึ้นมาเป็นขนมหวานจานโปรดของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเก็บรายละเอียดสีไม้ต่อจากร้อยละ90ไปให้ได้ผลงานสำเร็จหรือร้อยละ100นั่นเองขั้นตอนนะครับเรามาดูในส่วนของการลงสีสตรอเบอรี่เทียบเคียงไปกับผลงานของเรานะครับว่าตอนนี้เราไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่ผ่านไปแล้วก็คือการร่างภาพการลงสีชั้นแรกนะครับการลงสีด้วยน้ำหนักอ่อนนะครับผ่านไปแล้วต่อมานะครับคือการเว้นอันนี้สำคัญมากๆคือการเว้นสีขาวไว้เพื่อใช้เป็นส่วนที่มีแสงสะท้อนคราวนี้ใครไม่ได้เว้นเดี๋ยวเราสามารถไปลงสีขาวเพิ่มเอาได้แต่จริงๆแล้วเป็นวิธีที่ครูไม่แนะนำแต่ในกรณีที่เราพลั้งมือไปแล้วสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้นะครับต่อมานะครับก็คือการเริ่มเพิ่มสีอื่นเข้าไปเพื่อให้งานเนี่ยดูมีมิติแล้วก็มีแสงเงามากขึ้นครูเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนนี้คือรายละเอียดในผลงานยังไม่เยอะการลงสียังไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะต้องลงสีย้ำเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้ผลงานที่มีสีที่สม่ำเสมอแล้วก็มีแสงแล้วก็มีเงาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเริ่มแทรกสีเข้มวันนี้เห็นหลายๆคนอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับก็คือเริ่มจะต้องใส่สีเข้มบางครั้งพอเราเห็นว่าเป็นสตรอเบอรี่เราก็ใส่แต่สีแดงแต่เราลืมไปว่ามันสามารถมีสีออกม่วงๆได้มีสีดำได้อย่างบริเวณนี้นะครับนักเรียนสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้วิธีการง่ายๆอยากให้ดูต้นฉบับไว้ต้นฉบับเป็นสีอะไรหนูใส่สีนั้นเลยถ้ามันดูไปทางดำหนูใส่ดำเลยพอดำเวลาไปผสมกับแดงมันก็จะดูค่อนข้างจะกลมกลืนกับผิวสตรอเบอรี่ทั้งหมดเองเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักเรียนเนี่ยดูต้นฉบับบ่อยๆนะครับแล้วก็ระบายเทียบกันไปดูสลับกันไปสลับกันมาลองยื่นผลงานออกมาดูห่างๆตอนนี้ทุกคนลองยื่นผลงานออกมาดู ยื่นผลงานออกมาดูห่างๆอาจจะยื่นต้นฉบับด้วยก็ได้บางคนยื่นไปถึงหน้าเพื่อนเลยตอนนี้อายื่นต้นฉบับมาด้วยก็ได้แล้วลองนักเรียนลองหรี่ตามองครับหรี่ตามองว่าตอนนี้ต้นฉบับของเรากับตัวผลงานของเราใกล้เคียงกันไหมนะครับเอากลับมาที่หน้าตัวเองได้การยื่นและการหรี่ตามองเนี่ยจะทำให้นักเรียนรู้ว่าตอนนี้แสงและเงาของเราเนี่ยใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับหรือยังถ้าไม่ใกล้เคียงหนูจะต้องลงสีเพิ่มตัวสีที่เข้มขึ้นเข้าไปเพื่อให้เกิดเป็นเงาของภาพนั่นเองนะครับต่อมาหลังจากนั้นก็คือเป็นการลงพื้นผิวนะครับลงพื้นผิวพื้นผิวเนี่ยทุกงานมีพื้นผิวหมดเลยหนูจะต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นของใครที่เป็นเค้กก็จะมีพื้นผิวที่เป็นรูเล็กๆหนูก็จะต้องใส่เงาเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวครูจะไปดูของทุกคนให้อีกครั้งนึงเพื่อจะได้เก็บรายละเอียดกันนะครับตอนนี้งานใครที่มีพื้นที่สีขาวเยอะๆอาจจะต้องลงสีเพิ่มเข้าไปเพื่อให้งานเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนนี้นะครับก็คือการลงสีเข้มให้เป็นทึบเข้าไปนะครับมีหลายคนที่ครูแนะนำไปแล้วว่าให้ลงสีเข้มเข้าไปเพื่อที่งานเนี่ยจะได้ดูมีแสงเงาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ระบายสีขาวทับในส่วนที่หนูระบายทับไปแล้วหรือส่วนที่อยากให้มันเด่นขึ้นมาก็สามารถลงสีขาวทับไปได้เลยการลงสีขาวครูอยากให้ไว้ท้ายสุดเลยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่อยลงสีขาวสกิดเข้าไปนะครับสำคัญมากๆอยากให้ทุกคนเหลาดินสอสีตลอดเวลาเพราะจะทำให้เส้นเนี่ยเล็กและบางหนูจะสามารถผสมสีเข้าไปได้ง่ายๆแล้วก็ผสมเข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือให้ดูภาพรวมแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายคืออยากให้ทุกคนเนี่ยดูภาพรวมแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ลองยื่นไปดูไกลๆว่าตอนเนี้ยแสงเงาได้หรือยังถ้าแสงเงาได้แล้วก็ถือว่าเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาระบายสีผลงานขนมหวานจานโปรดกันต่อนะครับซึ่งผลงานขนมหวานจานโปรดของเราวันนี้จะทำไปที่ความคืบหน้าร้อยละ100ก็คือเพื่อให้ได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์เลยส่วนสำคัญนะครับนอกจากการลงสีก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้นักเรียนลงมือเก็บรายละเอียดดูแสงแล้วก็ดูเงาในภาพของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆส่วนใครเสร็จแล้วก็สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานทั้ง5ประเด็นในการนำเสนอได้เลยตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้เลยครับเชื่อว่าจะมีตัวอย่างดีๆต้นแบบดีๆจากห้องต้นทางเดี๋ยวครูจะไปสาธิตให้นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการเก็บรายละเอียดของแสงและเงาเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเลยว่านักเรียนจะคัดยังไงให้คัดเงายังไงให้แต่ละส่วนเนี่ยเข้มขึ้นมาแล้วก็เห็นความแตกต่างของวัตถุแต่ละชิ้นในงานนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานตัวเองได้เลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้มีตัวอย่างผลงานนะครับที่เพื่อนทำแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาทำได้ดีมากๆเลยคือในส่วนของการคัดแสงและเงาในภาพทำให้มีความแตกต่างนะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความแตกต่างระหว่างตัวลูกชุบที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านหลังซึ่งพอเขาคัดแสงและเงาของลูกชุบแต่ละชิ้นขึ้นมาเนี่ยทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแตกต่างนี้นะครับเพื่อนทำยังไงนะครับความแตกต่างนี้นะครับอย่างแรกให้นักเรียนดูสีก่อนนะครับสีที่เพื่อนเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสีแค่นี้เองครับนักเรียนสีทั้งหมดจะมีอยู่3กลุ่มนะครับคือกลุ่มของสีน้ำตาลสีเขียวและสีโทนเหลืองนะครับคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยเขาใช้การหรี่ตาเยอะมากเขาอย่างแรกเลยเขากำหนดพื้นที่ของแสงมาก่อนเลยเห็นไหมครับว่าตรงไหนที่เป็นแสงสะท้อนบนเงาลูกชุบเป็นแสงสะท้อนบนลูกชุบคือลูกชุบเนี่ยเขาเป็นวุ้นเนาะเพราะฉะนั้นแสงจะสะท้อนแบบชัดเจนมากๆเพื่อนวงไว้ก่อนเลยวงไว้ในภาพต้นแบบต้นฉบับนะครับวงไว้ทุกส่วนแล้วก็มาเว้นไว้ในงานของตัวเองด้วยทุกส่วนอีกเหมือนกันเลยทำให้เห็นความโดดเด่นของความแวววาวบนตัวลูกชุบที่ชัดเจนมากๆนะครับคราวนี้อีกส่วนหนึ่งที่เพื่อนทำได้ดีมากครูอยากให้นักเรียนโฟกัสในส่วนนี้ครับนักเรียนจะเห็นว่าลูกชุบ2ลูกแรกก็ดูอยู่ด้านหน้ามากๆกับการอีก3ลูกด้านหลังก็ดูอยู่ด้านหลังมากๆอีกเหมือนกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเพื่อนใช้วิธีการคัดเงาโดยการใช้สีน้ำตาลตรงนี้ครับนักเรียนจะสังเกตว่าถ้านักเรียนดูตรงนี้เพื่อนมีการขีดเส้นขึ้นมาก่อนขีดเส้นสีน้ำตาลขึ้นมาก่อนเพื่อให้เห็นว่าตัวนี้อยู่ด้านหลังตัวนี้อยู่ด้านหน้าคราวนี้เดี๋ยวสิ่งที่เพื่อนจะทำต่อคือเพื่อนจะไปใช้วิธีการแรงเงาเพื่อเชื่อมเส้นสีน้ำตาลตัวนี้นะฮะเดี๋ยวครูทำให้ดูนะครับเชื่อมเพื่อให้เขากระจายกันลงไปกระจายกันลงไปแล้วก็ดูเป็นเงาของตัวลูกชุบด้านหลังนะครับก็จะทำให้ตัวลูกชุบที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเนาะอันนี้คือวิธีที่อยากให้นักเรียนทุกคนทำนะครับก็คือการคัดเงาเพื่อให้ด้านหลังเนี่ยดรอปลงไปและให้ด้านหน้าเด่นขึ้นมาในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามาดูจากภาพต้นฉบับนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่ค่อยชัดเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีเส้นนี้อยู่ครับมันมีเส้นนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำได้เลยเราก็สามารถทำได้เลยโดยการกำหนดนะครับเพื่อให้เห็นพื้นที่ที่แตกต่างกันชัดเจนอันนี้เป็นอีกวิธีนึงของการเพิ่มแสงและเงาในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดที่อยากให้นักเรียนทุกคนเอาไปใช้นะครับจะทำให้เราได้ภาพที่ดูมีมิติเห็นระยะใกล้ไกลของตัววัตถุที่อยู่ในภาพอย่างภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าลูกชุบ2ลูกด้านหน้านะครับก็จะอยู่ใกล้เข้ามาอีก3ลูกด้านหลังก็จะอยู่ไกลออกไปด้วยเงาที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างอันนี้นะครับเพื่อนก็ขีดเส้นรอไว้แล้วเดี๋ยวส่วนที่เขาจะทำต่อก็คือการระบายเชื่อมตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นเงาของลูกด้านหลังก็จะเห็นความโดดเด่นออกมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เพื่อนในห้องต้นทางทำได้ดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบอย่างให้นักเรียนปลายทางได้เอาไปใช้จะทำให้ผลงานของทุกคนเนี่ยดูมีมิติแล้วก็สมบูรณ์มากๆด้วยครับลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กันดูครับ

นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเรามาสำรวจผลงานขนมหวานจานโปรดของเพื่อนๆในห้องต้นทางกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีของใครที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ดูไว้ว่าทำกันไว้ถึงแค่ไหนแล้วสัปดาห์หน้างานของเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีของหลายคนมากๆเลยที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีบางคนที่ไม่ได้ใช้เทคนิคเดียวกับที่ครูบอกแต่ก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากๆแล้วก็คุมสีออกมาได้มั่นใจมากๆเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าเพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยมีงานของใครที่น่าสนใจบ้างนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวครูจะเดินไปหานะครับแล้วก็ผลงานของใครที่โดดเด่นน่าสนใจจะหยิบมาให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับมาดูที่ผลงานชิ้นแรกของณเดชน์ณเดชน์ครูขอผลงานหน่อยอันนี้ของณเดชน์นะครับของณเดชน์เนี่ยทำได้ดีมานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าครูยังไม่ได้หยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ดูนะครับของณเดชน์เป็น

คัพเค้กนะครับแล้วก็มีการคัดแสงแล้วก็เงาที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับเขาได้เลือกใช้สีอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าส่วนที่ครูแนะนำณเดชเพิ่มเติมไปคือให้ใส่แสงที่เป็นแสงของเงานะครับใส่ส่วนของเงาในส่วนของตัวสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบลูเบอรี่ที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้จะทำให้ตัวผลงานเนี่ยโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนขึ้นเห็นแสงแล้วก็เงาที่ชัดเจนด้วยคราวนี้ถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าในส่วนที่เป็นตัวถ้วยของคัพเค้กนะครับณเดชเนี่ยลงสีพลั้งมือไปหน่อยนะครับเลยทำให้ตัวถ้วยของเขาเนี่ยมีสีที่ค่อนข้างจะรวมกันไปครูก็เลยให้ใช้สีน้ำตาลเพิ่มเข้ามาสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นการกำหนดเส้นของรอยยับของตัวถ้วยแล้วก็จะทำให้งานเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับอันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าในงานเนี่ยถ้ามันมีความผิดพลาดบางอย่างเราสามารถแก้ไขได้โดยการใช้ทริคหรือวิธีการเล็กๆนะครับอย่างเช่นในงานของณเดชที่ใช้สีน้ำตาลมาแบ่งช่องรอยยับของตัวถ้วยคัพเค้กก็ทำให้ผลงานโดดเด่นกลับขึ้นมาได้อีกเหมือนกันนะครับเราไปดูผลงานชิ้นต่อไปกันดีกว่าขอบคุณครับมาดูซิว่าชิ้นต่อไปขอดูมาการองหน่อยดีกว่ามากระรองชิ้นนี้ก็น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับชิ้นนี้น่าสนใจอีกเหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถใช้เทคนิคในการเกลี่ยสีได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเขาสามารถเกลี่ยคือใช้วิธีการแรงเงาไปเรื่อยๆช้าๆนะครับแล้วก็ทำให้ได้ผลงานที่เรียบเนียนแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเพื่อนยังคัดแสงและเงาอยู่เลยนะครับยังสามารถมีเงาที่เข้มกว่านี้ได้อีกนะอันนี้ให้นักเรียนได้ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ใช้ในการปรับผลงานของตัวเองได้โอเคครับขอบคุณครับมีผลงานที่น่าสนใจหลายชิ้นมีอีกชิ้นหนึ่งที่ครูเล่าให้ฟังว่าไม่ได้ใช้วิธีการแบบเดียวกับครูแต่ผลงานออกมาสวยมากนะครับเรามาดูชิ้นนี้กันครูขอหน่อยครับผลงานของเพื่อนชิ้นนี้เรายังไม่เคยดูกันเลยนะครับเพื่อนทำไปทีละส่วนซึ่งจากที่ครูแนะนำนักเรียนนะครับก็คือเราจะทำคือทำคลุมทั้งงานใช่ไหมครับแต่เพื่อนคนนี้เขาทำไปทีละส่วนแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยเพราะเขามีความมั่นใจในการลงสีสูงมากนักเรียนจะเห็นได้ว่าผลงานของเขาเนี่ยสำเร็จไปทีละส่วนเก็บไปทีละส่วนแต่สิ่งที่เพื่อนทำได้ดีมากๆคือเพื่อนคุมโทนสีของงานได้สม่ำเสมอมากๆอันนี้ถือว่าชื่นชมแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทำได้ดีมากๆนะครับก็คือยังเก็บรายละเอียดสีในส่วนเดิมที่ตัวเองทำไว้เนี่ยได้อยู่แล้วก็ยังสามารถทำในส่วนใหม่แล้วก็ทำสีได้ใกล้เคียงกับส่วนที่ทำไปแล้วด้วยอันนี้นับว่าเป็นทักษะที่ฝึกฝนมานานจริงๆถ้าไม่ฝึกฝนมานานพอเนี่ยจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับบางทีครูสร้างสรรค์งานเองยังเก็บสีได้ไม่คงที่เท่าผลงานของเพื่อนคนนี้เลยอันนี้เพื่อนเก็บคงที่จริงๆคือไม่ว่าจะเปลี่ยนไปทำส่วนไหนทุกส่วนก็ยังคงสีโทนเดิมและใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆถือว่านักเรียนได้ฝึกฝนมาอย่างนานมากๆจนเกิดเป็นความชำนาญนะครับอันนี้ดีมากขอบคุณครับอีกชิ้นนึงขอหน่อยครับอีกชิ้นนึงชิ้นนี้นะครับที่ในห้องต้นทางเขาแซวกันว่าลูกชิ้น6ลูกนะครับจริงๆคืออะไรนะลูกดังโง่นะครับเป็นขนมของทางญี่ปุ่นนะครับดังโง่6ลูกอันนี้ที่ครูชอบมากๆคือลงสีได้เรียบเนียนมากนักเรียนลงสีได้เนียนมากหนูใช้เทคนิคอะไรลูกการแรงเงาแล้วก็ครูเห็นเขาวนเส้นด้วยนะครับทำให้เส้นของเขาเนี่ยเงาแล้วก็สวยมากแล้วก็มีการแบ่งชั้นของตัวผลงานที่เป็นขนมหวานกับตัวจานเนี่ยอย่างชัดเจนมากๆสีเรียบเนียนสวยกริบมากๆเลยอันนี้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเราได้ดูผลงานของเพื่อนในห้องต้นทางไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมแล้วก็ยังเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้ด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงว่าในการทำงานของเราเนี่ยพบเจอปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดอะไรบ้างตอนนี้ทุกกลุ่มลองประชุมกันดูว่าเราเจอปัญหาอะไรและเราแก้ไขยังไงแล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างและมีแนวทางการแก้ไขยังไงตอนนี้ทุกกลุ่มลองปรึกษากันดูก่อนได้เลยครับ

0: ตอนนี้ใครพอจะมีปัญหาหรืออุปสรรคที่จะบอกครูได้แล้วบ้างยกมือได้เลยใครก็ได้นะครับเชิญครับหนูอาจจะยังไม่เจอแนวทางการแก้ปัญหาก็ได้นะครับถ้ายังไม่เจอการแก้ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวครูบอกให้ว่าต้องแก้ยังไงเชิญครับ
1: ปัญหาที่เจอก็คือสีไม่ค่อยกลมกลืนกันค่ะ
0: สีไม่ค่อยกลมกลืนกันแล้วหนูได้วิธีการแก้หรือยังลูก
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หนูทำยังไงครับ
1: หล่อดินสอให้แหลมแล้วก็ลงเส้นในบางๆค่ะ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเห็นไหมว่าที่ครูบอกว่าอยากให้ทุกคนเหลาดินสอให้แหลมเพราะว่าถ้าดินสอเราแหลมเราจะสามารถระบายสีให้กลืนกันกับสีเดิมที่เราระบายไว้ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้คือการเลือกดินสอสีที่ใกล้เคียงกันออกมาเลยทั้งชุดอย่างเช่นมีสีเขียวกี่เฉดยกออกมาเลยแล้วก็ใช้สีที่ใกล้เคียงกันนี่แหละในการไล่ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ตัวสีของเราเนี่ยไล่เฉดสีกันได้สม่ำเสมอแล้วก็สวยงามนะครับมีใครอีกไหมที่เจอปัญหาในการทำงานเชิญครับ
2: เผื่อไประบายสีตรงเงาค่ะ
0: เผลอไประบายสีตรงเงาตรงแสงหรือตรงเงาลูก
2: ตรงแสงที่เว้นไว้ค่ะ
0: เว้นแสงไว้แต่ไประบายสีทับเขาใช่ไหมลูกแล้วหนูเจอวิธีการแก้หรือยัง
2: ยังค่ะ
0: ยังวิธีการขอเสียงปรบมือให้เพื่อนก่อนครับเพื่อนบอกว่าเขาเว้นแสงไว้ก็คือเว้นไว้ที่จะให้เป็นสีขาวนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเผลอไประบายโดนวิธีการแก้นะครับถ้าเพิ่งระบายโดนใหม่ๆให้นักเรียนลบก่อนลบแล้วก็เว้นใหม่แต่ถ้าระบายลงไปเยอะแล้วตัวอย่างเช่นของณเดชน์เมื่อสักครู่ที่เป็นคัพเค้กอันนี้คือระบายไปเยอะแล้ววิธีการแก้ก็คือหลังจากที่งานเสร็จแล้วส่วนของแสงนั้นให้หนูระบายสีขาวสะกิดลงไปเล็กๆสะกิดสีขาวลงไปเหลาให้แหลมแล้วสะกิดสีขาวลงไปสีขาวนั้นก็จะไปแทนพื้นที่ของได้เองนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดครูอยากให้เว้นไว้มากกว่าเพราะการเว้นจะทำให้เห็นแสงที่ชัดเจนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเว้นไว้ได้แต่ถ้าพลาดมือไปก็สามารถลบนะครับแล้วก็เติมสีขาวไปได้อีกเหมือนกันมีใครจะเพิ่มเติมอุปสรรคส่วนไหนไหมเหรียญทองเชิญครับ
3: ระบายสีขนมชั้นเข้มเกินไปครับ
0: ระบายสีขนมชั้นเข้มเกินไปอันนี้เหรียญทองแก้ไขยังไง
3: เอายางลบครับ
0: ครับแล้วยังไงต่อครับ
3: แล้วก
0: ็ลงสีเพิ่มใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เหรียญทองครับอันนี้คือพลั้งมือนะครับก็คือลงสีเข้มเกินไปอาจจะเป็นเพราะดินสอสีของเราไม่แหลมด้วยพอไม่แหลมเนี่ยพื้นที่หน้าตัดของดินสอเราเยอะนักเรียนมันก็เลยทำให้เส้นมันใหญ่นะครับก็เลยแก้ไขยากเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเนี่ยลดเหลาให้แหลมแล้วก็สามารถแก้วิธีเดียวกันกับเหรียญทองได้ก็คือลบเนาะลบแล้วก็ค่อยลงสีเติมเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ทำได้เหมือนกันมีใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้วอันนี้คือปัญหาและอุปสรรคที่ครูอยากมีหรอได้มีเชิญครับมีเชิญ
4: มีการลงสีผิดค่ะ
0: มีการลงสีผิดยังไงลูก
4: ก็คือลงสีเขียวผิดเฉดค่ะ
0: แล้วหนูแก้ไขยังไงครับ
4: นำสีนั้นมาผสมให้กลมกลืนกันค่ะ
0: ดีมากขอปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าลงสีผิดเฉดไปก็เลยนำสีที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยมาผสมลงไปให้กลืนกันอันนี้คือคล้ายๆกับวิธีที่ครูบอกว่าหยิบสีทั้งชุดที่อยู่ในเฉดเดียวกันโทนเดียวกันออกมาแล้วก็ระบายนะครับระบายทับเข้าไปเพื่อเกลี่ยสีให้เรียบเนียนมากขึ้นใช้ได้เหมือนกันอันนี้คือข้อจำกัดหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางการแก้ไขที่ครูอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปปรับใช้แล้วก็เอาไปนำเสนอในการนำเสนอผลงานของเราครั้งหน้าด้วยนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเจอปัญหาแล้วก็มีวิธีการแก้ไขผลงานได้ก็อยากให้นำเสนอไปด้วยเพื่อที่จะได้แบ่งปันกับเพื่อนคนอื่นๆเวลาที่เขาสร้างสรรค์งานในครั้งหน้าเขาเจอปัญหาอะไรก็อาจจะเอาวิธีของเราเนี่ยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้นะครับเน้นย้ำนะครับอยากให้นักเรียนกลับไปเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทั้ง5ประเด็นมาให้พร้อมครั้งหน้าเราจะมานำเสนอผลงานไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับ

0: างหน้านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมและสำคัญมากๆเลยคือผลงานขนมหวานจานโปรดชิ้นนี้ทุกคนจะต้องเตรียมงานของตัวเองมาอย่าลืมเขียนชื่อแนวคิดนะครับไว้ด้านหลังด้วยชื่อผลงานด้วยเนาะเขียนไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็เอามาใช้สำหรับการนำเสนอในครั้งหน้านะครับแล้วก็สำคัญมากๆให้กลับไปเตรียมในส่วนของประเด็นในการนำเสนอด้วยอย่าลืมที่จะกลับไปสำรวจบุคลิกของตัวเองสำรวจน้ำเสียงแล้วก็ลองไปสรุปมาว่าตัวเองจะพูดอะไรบ้างในการนำเสนอครั้งหน้าเพื่อที่จะได้กระชับเนาะแล้วก็จะได้สื่อสารกับเพื่อนได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งในครั้งหน้านะครับเราจะมาเสิร์ฟขนมหวานจานโปรดของเราให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ลิ้มรสในเรื่องลิ้มรสขนมหวานจานโปรดแสดงว่าในครั้งถัดไปเนี่ยขนมหวานจานโปรดของทุกคนจะถูกจัดเสิร์ฟขึ้นบนหน้าจอของ DLTV 7ของเรานะครับเพื่อให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยได้ลิ้มรสไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นว่ามีวิธีการในการสร้างสรรค์ยังไงหน้าตาจานอาหารที่เป็นขนมหวานจานโปรดที่เราเลือกมาเนี่ยมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงครั้งหน้าเราจะมาลิ้มรสขนมหวานจานโปรดของพวกเราไปพร้อมๆครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานให้ได้เป้าหมาย 100% หรือว่าร้อยละ100คือผลงานเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ฝากในส่วนของประเด็นที่จะต้องไปเตรียมความพร้อมในการนำเสนอและครั้งหน้าเราจะมาลิ้มรสขนมหวานจานโปรดด้วยกันสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารปฐมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็น

เนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลบเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลลบของเศษส่วนที่กำหนดให้นักเรียนคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนั้นเรามาเฉลยแบบฝึกหัด10การบวกเศษส่วนที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนเลยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะข้อต่อมานักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะหากนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้กันค่ะเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะมีค่าเท่ากับ0หรือลบ A บวกด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการลบจำนวนเต็มจะใช้หลักการดังนี้ค่ะตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะซึ่งทศนิยมก็ใช้ข้อตกลงเช่นเดียวกับจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าจำนวนตรงข้ามของลบเศษ1ส่วน2คือจำนวนใดคะ
1: เศษ1ส่วน2
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าคือจำนวนใดคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานนะคะเมื่อพิจารณาจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนบนเส้นจำนวนจะพบว่าเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกและเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันจะอยู่คนละข้างของ0และอยู่ห่างจาก0เป็นระยะเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนต่อเลยนะคะคุณครูถามว่าลบเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าลบเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะแล้วเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนใดคะ
1: ลบเศษ1ส่วน2
0: เก่งมากค่ะเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรงข้ามของลบเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะและเศษ1ส่วน2บวกด้วยลบเศษ1ส่วน2จะมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2บวกด้วยเศษ1ส่วน2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนเมื่อ A เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของ A มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วยลบ A และa บวกด้วยลบ a จะมีค่าเท่ากับ0หรือลบ a บวกด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันนะคะนักเรียนคะจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ4ส่วน5
0: ถูกต้องค่ะจากที่นักเรียนทราบแล้วว่าจำนวนตรงข้ามของ a คืออะไรคะจำนวนตรงข้ามของ a คือลบ a เพราะฉะนั้นจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5ก็จะเป็นลบของลบเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5คือ
1: เศษ
0: 4ส่วน5ถูกต้องค่ะจากที่เราทราบแล้วว่าจำนวนตรงข้ามของลบเศษ4ส่วน5มีเพียงจำนวนเดียวเพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบของลบเศษ4ส่วน5จะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะทำให้เราได้จำนวนตรงข้ามของเศษส่วนใดๆออกมาค่ะเมื่อ a เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ a คือ a นั่นคือลบของลบ a จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองค่ะต่อ ่อมานะคะจะเป็นการหาผลลบของเศษส่วนใดๆเราจะใช้ข้อตกลงเดียวกันกับการลบจำนวนเต็มค่ะนั่นคือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นเศษส่วนใดๆนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกการหาผลลบของเศษส่วนใดๆลงไปในสมุดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบเศษ5ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7นักเรียนคะในการหาผลลบของลบเศษ5ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วตัวลบคือจำนวนใดคะถูกต้องค่ะเศษ2ส่วน7จำนวนตรงข้ามของเศษ2ส่วน7คะ
1: ลบเศษ2ส่วน7
0: เก่งมากค่ะลบเศษ2ส่วน7เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาค่ะในการหาผลบวกของลบเศษ5ส่วน7บวกด้วยลบเศษ2ส่วน7นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะถูกต้องค่ะให้นักเรียนนำตัวเศษมาบวกกันแล้วเขียนตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะบรรทัดที่2นักเรียนก็จะได้เป็นเศษลบ5บวกด้วยลบ2ส่วน7นั่นเองค่ะแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ
0: 7
1: ส่วน7
0: จะได้คำตอบเป็นลบเศษ7ส่วน7หรือว่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ1
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ1นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะจงหาผลลบของเศษ5ส่วน8ลบด้วยลบเศษ7ส่วน16นักเรียนคะในการหาผลลบของเศษ5ส่วน8ลบด้วยลบเศษ7ส่วน16นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบเราทราบแล้วว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วตัวลบของนักเรียนคือจำนวนใดคะ
1: ลบเศษ7
0: ส่วน16แล้วจำนวนตรงข้ามของลบเศษ7ส่วน16คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษ7ส่วน16นั่นเองค่ะเกิดจากการที่เราเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วการหาผลบวกของเศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษ7ส่วน16นักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วนักเรียนจะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 16
0: เก่งมากค่ะทำตัวส่วนให้เป็น16เศษ5ส่วน8นักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะตัวส่วนถึงจะเป็น16เก่งมากค่ะให้นักเรียนนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน8เพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในบรรทัดที่3
1: เศษ10ส่วน16บวกเศษ11ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะเศษ10ส่วน16บวกด้วยเศษ7ส่วน16เพราะฉะนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูก็นำตัวเศษมาบวกกันค่ะในบรรทัดที่3เลยได้เป็นเศษ10บวก7ส่วน16นั่นเองค่ะนักเรียนคะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ17ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะเศษ17ส่วน16แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเราสามารถเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 1เศษ1ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะ1เศษ1ส่วน16นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ1เศษ1ส่วน16นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่3ค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบ3ลบด้วยลบ1เศษ1ส่วน4นักเรียนคะในการหาผลลบของลบ3ลบด้วยลบ1เศษ1ส่วน4ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะ
1: แบ่งกำลังให้เป็น
0: เขียนตัวลบที่เป็นจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินจากนั้นทำยังไงต่อคะเมื่อกี้นักเรียนกลุ่มที่4ตอบมาแล้วค่ะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วลบ1เศษ1ส่วน4เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: เศษ5ส่วน4
0: ลบเศษ5ส่วน4นักเรียนคะจำนวนตรงข้ามของลบเศษ5ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ5ส่วน
0: 4ถูกต้องค่ะเศษ5ส่วน4เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินและเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนักเรียนคะลบ3บวกด้วยเศษ5ส่วน4จะต้องทำยังไงต่อคะตัวส่วนควรเป็นจำนวนใดคะควรเป็น4ถูกต้องค่ะนักเรียนคะลบ3สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะเศษลบ3ส่วน1เพราะฉะนั้นทำยังไงตัวส่วนของเราถึงจะเป็น4คะ
2: นำ
0: 4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ3ส่วน1เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาคุณครูทำตัวส่วนให้เป็น4นั่นเองค่ะนำ4ไปคูณกับลบ3บวกด้วย5คูณด้วย1นั่นเองค่ะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษลบ12บวก5ส่วน4แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ7 ส่วน 4
0: ลบเศษ7ส่วน4นักเรียนคะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเขียนจากเศษเกินเป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ1เศษ3ส่วน4
0: จะได้คำตอบเป็นลบ1เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ1เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบ2ลบด้วยเศษ3ส่วน4นักเรียนคะในการหาผลลบของลบ2ลบด้วยเศษ3ส่วน4ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบตอนนี้จากโจทย์บนกระดานตัวลบของเราคืออะไรคะถูกต้องค่ะตัวลบคือเศษ3ส่วน4แล้วจำนวนตรงข้ามของเศษ3ส่วน4คืออะไรคะ
1: ลบเศษ3ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเกิดจากที่เราเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะแล้วลบ2บวกด้วยลบเศษ3ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ2เศษ3ส่วน4
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบ2เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเมื่อเรานำจำนวนเต็มลบบวกด้วยเศษส่วนที่จำนวนลบคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนคละที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ2เศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบเศษ1ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนคะในการหาผลลบของลบเศษ1ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3ขั้นตอนแรกคุณครูก็จะเขียนเศษส่วนลบเศษ1ส่วน2ให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนเป็นจำนวนบวกก่อนค่ะจากนั้นนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะเศษลบ1ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนคิดว่าเราควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 6
0: เก่งมากค่ะควรทำตัวส่วนให้เป็น6แล้วเรามาพิจารณาต่อเลยนะคะ ตัวตั้งของเราเศษลบ1ส่วน2ทำยังไงตัวส่วนถึงจะเป็น6คะนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ1ส่วน2แล้วเศษ1ส่วน3ทำยังไงตัวส่วนถึงจะเป็น6คะ
2: น
0: ำ
2: 2เศษและส่วนของ1ส่วน3
0: ถูกต้องค่ะนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาเราก็จะทำตัวส่วนให้เป็น6อย่างที่นักเรียนตอบมานั่นเองค่ะนักเรียนคะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะได้เป็นเศษลบ3ลบด้วย2ส่วน6นักเรียนคำนวณออกมาแล้วตัวเศษจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: ลบเศษ
0: 5
3: ส่วน6
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่6ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยอ่านโจทย์ข้อที่6ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: บ้านของนาที
2: บ
1: ้
2: านของนาที
0: บ้านของนาทีและบ้านของปิติ
1: บ้านใครอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่ากันและมากกว่ากันกี่กิโลเมตร
0: ซึ่งสิ่งที่โจทย์ทราบคือบ้านของนาทีและบ้านของปิติบ้านใครอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่ากันและมากกว่ากันกี่กิโลเมตรนักเรียนคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดเรา

0: สามารถเราสามารถนำมาเขียนภาพประกอบการคิดได้ดังนี้ค่ะซึ่งจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กำหนดว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชาเป็นระยะทาง2เศษ1ส่วน4กิโลเมตรโจทย์ยังบอกอีกว่าบ้านของประชาอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตก3เศษ1ส่วน2กิโลเมตรและบ้านของปิติอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตก2เศษ3ส่วน5กิโลเมตรนักเรียนคะหากคุณครูต้องการทราบว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกเป็นระยะทางเท่าใดเราสามารถหาได้ยังไงคะเมื่อกี้คุณครูถามว่าหากเราต้องการทราบระยะห่างของบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกหาได้ยังไงมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าให้นำระยะทางของบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชารวมกับระยะทางของบ้านของประชาอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำคุณครูก็จะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชา2เศษ1ส่วน4กิโลเมตรและบ้านของประชาห่างจากปากทางเข้าน้ำตก3เศษ1ส่วน2กิโลเมตรนักเรียนคะคุณครูถามซ้ำอีกหนึ่งรอบว่าเราจะหาได้ยังไงว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกสามารถหาได้ยังไงคะนำระยะทางของบ้านของนาทีอยู่ห่างจากบ้านของประชารวมกับระยะทางของบ้านของประชาห่างจากปากทางเข้าน้ำตกนั่นเองค่ะก็จะได้เป็น2เศษ1ส่วน4บวกด้วย3เศษ1ส่วน2ขั้นตอนแรกเราจะต้องเริ่มทำยังไงคะเขียนจำนวนคลาให้อยู่ในรูปเศษเกินจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะบวกด้วยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราเปลี่ยนจากจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วเศษ9ส่วน4บวกด้วยเศษ7ส่วน2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 4
0: ทำตัวส่วนให้เป็น4นั่นเองค่ะทำได้ยังไงคะ
1: นำ2
0: ของถูกต้องค่ะเรานำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน2บรรทัดต่อมาจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เป็นเศษ9ส่วน4บวกด้วย
2: เศษ14ส
0: ่
2: วน
0: 4ตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยได้บรรทัดที่2ออกมาค่ะนั่นคือเศษ9บวก14ส่วน4นั่นเองค่ะนักเรียนคะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 23ส่วน4กิโลเมตรนั่นเองค่ะตอนนี้เราทราบแล้วว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกเศษ23ส่วน4กิโลเมตรนักเรียนคะและจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เราทราบว่าบ้านของปิติอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตก2เศษ3ส่วน5หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ13ส่วน5กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่าบ้านของปิติแล้วคุณครูอยากทราบว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่จะต้องนำมาทำยังไงกันคะ
1: ล
0: บกันนำอะไรลบด้วยอะไรคะ
1: เศษ1จากส่วน4ลบด้วยเศษ3ส่วน

0: จะได้เป็นเศษ23ส่วน4ลบด้วยเศษ13ส่วน5นักเรียนคะในการหาผลลบของเศษ23ส่วน4ลบด้วยเศษ13ส่วน5นักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
1: 20
0: ถูกต้องค่ะแล้วทำได้ยังไงคะ
2: นำ
0: 4
3: นำ4
2: เศษส่วนของ23
3: ค
0: ู
3: ณ
0: 5
3: นำ
0: 4นำ5และตัวลบเหรอคะนักเรียนคะขั้นตอนแรกเราจะต้องเริ่มทำยังไงคะในการหาผลลบของเศษ23ส่วน4ลบด้วยเศษ13ส่วน5ให้เราทำตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยค่ะว่านำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ23ส่วน4เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะคูณ5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ23ส่วน4และนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ13ส่วน5นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อคำนวณมาแล้ว23คูณ5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ115 13คูณด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับ52เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วคุณครูเลยนำตัวเศษมาลบกันเลยได้บรรทัดแรกออกมาค่ะเพราะฉะนั้น115ลบด้วย52จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 63ส่วน20
0: บรรทัดที่2นักเรียนเลยได้คำตอบเท่ากับเศษ63ส่วน20นั่นเองค่ะนักเรียนคะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 3เศษ3ส่วน20
0: นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับ3เศษ3ส่วน20กิโลเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบ3เศษ3ส่วน20กิโลเมตรนั่นคือบ้านของนาทีอยู่ห่างจากปากทางเข้าน้ำตกมากกว่าบ้านของปิติอยู่3เศษ3ส่วน20กิโลเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้ทำแบบฝึกหัด11การลบเศษส่วนค่ะในหน้าแรกจะมีด้วยกัน2ข้อค่ะหน้าที่2และหน้าที่3ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปด้วยกันค่ะ

นักเรียนคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่11การลบเศษส่วนกันค่ะคำชี้แจงโจทย์บอกว่าให้นักเรียนแสดงวิธีการหาผลลบในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อแรกเศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนคะเศษ5ส่วน8ลบด้วยเศษ1ส่วน3นักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ24เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกคุณครูทำตัวส่วนให้เท่ากับ24นั่นเองค่ะโดยการนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน8และนำ8มาคูณ

0: ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4/24
0: ถูกต้องค่ะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาลบกันได้เลยค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ7ส่วน24นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะข้อที่2นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบเศษ1ส่วน3ลบด้วยเศษ5ส่วน8นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ7ส่วน24
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ24
0: ได้คำตอบเท่ากับเศษลบ23ส่วน24หรือลบเศษ23ส่วน24นั่นเองค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องในข้อที่3กันต่อเลยค่ะ3เศษ1ส่วน8ลบด้วยลบเศษ5ส่วน6ตอนนี้ให้นักเรียนเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วตรวจสอบความถูกต้องกับพี่คุณครูเขียนบนกระดานได้เลยนะคะในข้อที่3จะได้คำตอบเท่ากับ3เศษ23ส่วน24นั่นเองค่ะข้อที่4นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะจะได้คำตอบเท่ากับเศษ29ส่วน20หรือ1เศษ9ส่วน20นั่นเองค่ะในข้อที่5นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะจะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ1ส่วน20ค่ะข้อที่6โจทย์บอกว่าเมื่อต้นปีการศึกษาปรีชาสูง163เศษ3ส่วน4เซนติเมตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาปรีชาวัดความสูงได้166เศษ3ส่วน5เซนติเมตรปรีชาสูงเท่าใดนักเรียนคะในการหาคำตอบของข้อ6นักเรียนมีวิธีการยังไงคะนำมาทำยังไงกันคะนำมาลบกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาว่าปรีชาสูงเท่าไหร่ก็นำ166เศษ3ส่วน5ลบด้วย163เศษ3ส่วน4นั่นเอง166เศษ3ส่วน5เกิดจาก166บวกด้วยเศษ3ส่วน5และ163เศษ3ส่วน4เกิดจาก163บวกด้วยเศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราก็เขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปการบวกได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะนำจำนวนนับลบด้วยจำนวนนับและเศษส่วนลบด้วยเศษส่วนค่ะก็จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับ2เศษ17ส่วน20เซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่6ก็จะได้คำตอบว่าปรีชาสูง2เศษ17ส่วน20เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่7กันต่อเลยนะคะในสวนสาธารณะแห่ง1ปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ทั้งหมดปลูกไม้ประดับและทำถนนคิดเป็นเศษ2ส่วน5ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนที่เหลือเป็นสนามหญ้าจงหาว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีสนามหญ้าคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดนักเรียนคะในการหาคำตอบนักเรียนทำได้ยังไงคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ว่าในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นเศษ1ส่วน3ของพื้นที่ทั้งหมดและปลูกไม้ประดับและทำถนนคิดเป็นเศษ2ส่วน5ของพื้นที่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะได้พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ประดับและทำถนนคิดเป็นนำมาทำยังไงกันคะนำมาเพราะฉะนั้นนำมาบวกกันก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3บวกด้วยเศษ2ส่วน5นักเรียนควรทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดคะ
2: 15
0: อย่างที่เพื่อนๆตอบมาก็จะได้บรรทัดแรกออกมาเป็นเศษ5บวก6ส่วน15นั่นเองค่ะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ11ส่วน15ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองค่ะดังนั้นส่วนที่เหลือเป็นสนามหญ้าก็จะได้เป็น1ลบด้วยเศษ11ส่วน15จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ15ลบด้วย11ส่วน15นั่นเองค่ะคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 4ส่วน15ของพื้นที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่าส่วนสาธารณะแห่งนี้มีสนามหญ้าคิดเป็นเศษ4ส่วน15ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะเมื่อ A เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของ A มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วยอะไรคะถูกต้องค่ะเขียนแทนด้วยลบ a และ a บวกด้วยลบ a จะมีค่าเท่ากับ0หรือลบ a บวกด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันนะคะต่อมาถ้า a เป็นเศษส่วนใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ a คืออะไรคะ
1: a
0: คือ a นั่นคือลบของลบ a จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองค่ะต่อมาเป็นการลบเศษส่วนจะใช้ข้อตกลงคือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b แทนเศษส่วนใดๆนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการคูณเศษส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด12การคูณเศษส่วนและแบบฝึกหัด13สมบัติการคูณเศษส่วนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนเลนส์ของกล้องมันคืออะไร 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 และ16เราลองไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไปกันเลยพี่ครับตัวเลขที่ปรากฏบนกล้องตรงนี้ครับมันคืออะไรล่ะครับพี
5: ่เป็นรูรับแสงครับ
6: ว้าว
7: เอ็กซ์ตอบครับ
8: ค่ารูรับแสงครับ
9: น่าจะเป็นรูรับแสงนะคะ
4: แล้วทำไมมันต้อง 1.42 2.84 ไม่เป็น1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เลยครับตัวเลขเหล่านี้เขาเรียกว่าเอ็กซ์ตอบซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยสื่อถึงว่ารูรับแสงของกล้องยิ่งมากและถ้าตัวเลขยิ่งมากรูรับแสงยิ่งมีขนาดเล็กตัวเลขเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงดังนั้นเราไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องจินตนาการว่ารูรับแสงของเราเป็นรูปวงกลมผมมีรูปวงกลม2วงตรงนี้ขึ้นมาการที่เราอยากจะให้รูรับแสงของเราเนี่ยรับแสงได้น้อยลงครึ่งนึงก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพื้นที่วงกลมลดลงครึ่งนึงนั่นเองถ้าสมมติรูปแรกนะครับอาจารย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรูปแรกเป็น d 0แล้วกันแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงที่2เป็น d 1สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือพื้นที่วงกลมวงแรกเป็น2เท่าของพื้นที่วงกลมวงที่2พื้นที่วงกลมของเราสูตรก็คือ πr ยกกำลัง2ใช่ไหมครับรัศมีของเราเป็น d 0ส่วน2ยกกำลัง2ทำนองเดียวกันครับพื้นที่วงกลมวงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็น πr d 1ส่วน2ยกกำลัง2สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้นะครับคือกระจายกำลัง2เข้ามานะครับผมก็จะได้พ d 0ยกกำลัง2ส่วน4นะครับฝั่งขวามือนะครับเราก็จะได้ d 1ยกกำลัง2ส่วน4ผมมีพ่ายตัดชั่วชั่วคูณ4ตลอดชั่วชั่วแล้วผมก็ถอดรูทดังนั้นความสัมพันธ์ที่ผมจะได้ก็คือ d 0เท่ากับ

√2 × d1ต่อไปเราจะพูดถึงพระเอกของเราแล้วนะครับตัวเลข f-stop มันจะมีสูตรของ f-stop นะครับคือ s เท่ากับ f ส่วน d f คือความยาวโฟกัสนะครับดังนั้นเมื่อตะกี้นะครับสิ่งที่เราได้ความสัมพันธ์ก็คือ d0 เท่ากับ √2 × d1จาก s เท่ากับ f ส่วน d นะครับเราก็จะได้ว่า d เท่ากับ f ส่วน s ดังนั้นเอาสูตรนี้ครับไปแทนกลับมาในนี้ d0 นะครับก็เลยเป็น f ส่วน s0 d1 ก็จะเท่ากับ f ส่วน s1 จะสังเกตได้ว่า f นะครับความยาวโฟกัสของฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือสิ่งเดียวกันเราก็เลยชัวร์ๆนะครับแล้วเราก็ย้ายฝั่งไปดังนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ s1 เท่ากับ √2 s0 และนี่ครับคือความสัมพันธ์ที่เราได้นะครับก็คือถ้าเราเริ่มต้น f stop number ที่ s0 ตัวต่อไปนะครับ S1 จะเท่ากับ √2 S0 สังเกตไหมครับว่าจาก S0 ไป S1 เราทำอะไรกันเราคูณด้วย √2 นั่นเองตัวต่อไปครับผมคูณด้วย √2 อีก1ครั้งก็ได้เป็น √2 × 2 S0 นะครับแล้วผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเปลี่ยน S0 นะครับแทนค่าด้วยเลข1เกิดอะไรขึ้นครับถ้า S0 เป็น1S1 ก็กลายเป็น √2นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น2ตัวนี้กลายเป็น2 √2ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็น4นะครับไปก็4 √2ไปได้เรื่อยๆทีนี้เห็นหรือยังครับว่าตัวเลข x-stop ทำไมต้องเป็น1.4เพราะนี่ครับ √2มีค่าประมาณเป็น 1.414 แล้วเขาขอเขียนทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียวเอง 1.4 ไป2 √2 √2ประมาณด้วย 1.4 ใช่ไหมครับคูณด้วย2ก็ได้ 2.8 ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็นี่นะครับคือที่มาของ f stop number สังเกตไหมครับตัวเลขเหล่านี้เป็นลำดับอะไรครับลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับลำดับที่ถัดจากกันนั้นมันเกิดจากการคูณด้วย √2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งไอ้√2ตัวนี้นะครับภาษาทางการของมันก็คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างของลำดับเรขาคณิตในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแมทมากหวานเจี๊ยบเลยเมื่อสักครู่ถูกแล้วเราได้พูดถึงลำดับเรขาคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีอัตราส่วนร่วมเป็นค่าคงที่เท่ากันซึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับลำดับอะไรนะที่มาคู่กับลำดับเรขาคณิตนั่นก็คือลำดับเลขคณิตนั่นเองนะครับลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีผลต่างเป็นค่าคงที่เราเรียกว่าผลต่างร่วมตัวอย่างของการนำเอาลำดับเลขคณิตไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรมีค่าและอยู่ใกล้ตัวน้องๆกว่าที่คิดและสิ่งนั้นก็คือธนบัตรนั่นเองเย้เราลองมาดูกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความกว้างของธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นมีค่าเท่ากันซึ่งจริงๆแล้วมันมีค่าอยู่ที่72มิลลิเมตรแต่ความที่แตกต่างกันของธนบัตรทั้ง5ชนิดก็คือความยาวของธนบัตรนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นความยาวของธนบัตรราคา20บาทนั้นความยาวของมันอยู่ที่138มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา50บาทจะอยู่ที่144มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา100บาทอยู่ที่150มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา500บาทจะอยู่ที่156มิลลิเมตรและสุดท้ายความยาวของธนบัตรราคา 1,000 บาทอยู่ที่162มิลลิเมตรน้องๆสังเกตหรือเปล่าครับลำดับของความยาวของธนบัตรทั้ง5นั้นมีผลต่างร่วมเป็นเลข6พวกเราอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นถึงมีขนาดแตกต่างกันเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าขนาดที่มันแตกต่างกันนี้จะช่วยผู้พิการทางสายตาให้เขารู้ว่าธนบัตรที่เขามีนั้นเป็นชนิดใดกันแน่และนี่คือความลับของธนบัตรที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับเพราะทุกวั

ของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าสิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอัสสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิงน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วแม่แชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: fighting นะ
0: fighting นะหรือ fight โตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบทูๆนิดนึงก็ fight on ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีไหมครับโอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ lock you อ๋อ rock you yeah we gotta rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ here are the rules of the game
2: กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR
3: The world contains so many plants and creatures for us to explore. I'm here at Tolatasathan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
4: The Aquatic Resources Research Institute of Jalalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
5: In the Cholatasathan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Jalalongkorn's contribution to marine biology in Thailand.There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sijang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
0: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Cholatasathan Marine Museum. Is it A, the breeding of the abalone? B, the formation of the sand beach? C, ghost crabs, clams and hermit crabs? D, mangrove forest conservation?Hands behind your backs. Guys, พร้อมนะครับ C U Assumption สมุทรปราการนะครับข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อน
6: D Mangrove Forest Conservation
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่ Correct โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าหือนี่คือ abalone นะในขณะที่ formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีได้เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
6: ปูลม
0: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
7: ป
0: ู
7: เสฉวน
0: นั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. The following are the characteristics of which food? Clue number one. It is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos, Vietnam, and Myanmar. Clue number two. In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day. The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้วอัสสัมชัญสมุทรปราการอยากจะตอบว่า
6: Noodles.
0: Your answer, noodles, is... Incorrect. The third clue. Consuming this food raw poses a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder, นะลูกนะสารบุรีวิทยาคมครับตอบว่า
1: ปลาร้า
0: ปลาร้า is correct จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
7: ๆ parasite
0: อะไรนะฮะ
7: parasite
0: อ่ะถ้าใบต่อคำใบที่4เนี่ย the food is high in protein and is made up of P. halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only 3 ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or ส้มตำโอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้ง2ทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
2: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
0: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้ง2รีนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe logic game. A plane leaves for city A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit? เชิญครับ
2: โจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเปล่าเน
0: าะตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
6: 5 p.m. 45 minutes
0: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคหนูตอบว่า
1: 6:10 minutes ค่ะ
0: 6:10 isIncorrect ไม่มีผลแล้วนะครับไม่มีการแจกคะแนนสำหรับลอจิกข้อนี้แต่ด้วยความอยากรู้ถามน้องๆ อัสสัมชัญสมุทรปราการสักนิดหนึ่งตอนนี้หนูตอบใหม่ล่าสุดว่า
1: 6:35
0: ซึ่งถูกครับ
1: It's just like that before that I can answer that I have changed I remember the wrong number
0: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
6: มันตอน1ทุ่มใช่ไหมครับก็ลบ50
0: ก็ไปลงเอยด้วย
6: 18.10 ครับ
0: แล้วไงต่อ
6: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวก25ครับ
0: ก็คือเป็น
6: 1835
0: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
1: Good luck and wish you to win in the next round.
0: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุภกาลด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minute to give us as many correct answers as possible according to the task.Name the instruments in present-day symphony orchestras. Begin.
7: Cello.
8: Saxophone.
9: Triangle. Violin.
10: Viola. Ukulele.
11: Trombone.
12: อะไรดี Pass.
13: Pass. Xylophone.
14: Pass.
15: Pass.
16: Pass.
17: Double trumpet.
18: Pass.
19: Pass.
20: Pass.
21: Pass.
22: Soprano trumpet.เทนเนอร์ทำเป็ดอังโตทำเป็ด
23: รีคอร์ดเดอร
0: ์ก่อนที่จะประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัยซิมโฟนีออร์เคสตรา present day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ present day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่าดับเบิลเนี่ยนะจะมีดับเบิลเบสดับเบิลเบสนี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุดดับเบิลทำเป็ดไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือดุขุนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบญจมาศราชสิงห์จันทบุรี and the team that is proceeding to the next round is สระบุรีวิทยาคมAnd the last school that is entering the final four is ระยองวิทยาคมโอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
24: So I hope for all of you do your best and never regret what you have done in the future
0: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enter the final four We are now down to only 4 teams one of which will enter the final round as the representative of the central region ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมาศราชุทิศจันทบุรีเดจาวูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นๆไหมสถานการณ์ตอนนี
25: ้ก็คุ้นๆเหมือนกันค่ะว่ามันเคยเกิดขึ้น
0: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมาศราชุทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
25: ชนกัญญานุกูลค่ะ
0: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนจากเบญจมาศราชุทิศไหมครับ
25: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
26: ส่วนปีนี้เหรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
0: คมกันเห็นเลยนะครับตูต้าออมสินลูกต่างคิดว่ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
27: ไม่ครับ
0: เพราะอะไรครับออมสิน
28: เพราะว่าทีมของเบญจมาศราชุทิศนะคะก็ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักค่ะชนกัญญานุกูลค่ะ I love you
0: โอเคโอเค starting with the VTR round
25: no matter how bad the floods get here Thai farmers can now worry a little bit less because today in Suphanburi there's a new way to grow rice when the rice fields are damaged by floods this new way is calledFloating rice field.
4: Na Loi Nam, or the floating rice field, is another example of how to turn a crisis into an opportunity. When rice farming is impossible due to floods, farmers can prepare the following: 15-day-old rice seedlings, a plastic flower pot, and clay soil. Put the clay soil in the flower pot and dig a hole in the middle.Plant 2 to 3 rice seedlings in each pot.
5: Then, float the pot in the water in a prepared raft. Harvest according to the rice variety. If there's a pest issue, just push the raft underwater for 20 minutes. The insects will become food for the fish. This method of rice farming is chemical-free, fertilizer-free, and requires little space. Plus, it yields a lot of rice. Furthermore, farmers can build a raft from easily found materials, like bamboo poles. Arrange the bamboo poles into a raft and line the raft with water hyacinth, which is a local aquatic weed, and top that with a layer of clay soil. The raft can then be floated in the Ta Chin River. Making a raft this way is both economical and environmentally friendly.
7: Ajanta, does this method of farming yield as much rice as conventional methods?
11: I think it's even more yield rice. There are more nutrients in Ta Chin River than in rice fields.
7: Oh, really? Well, one thing's for sure, farmers don't have to worry about flooded rice paddies anymore.
0: Which of these is not one of the benefits of the floating rice field? A, it is chemical-free, space-safe, fertilizer-free, and environmentally friendly. B, it uses organic waste. C, it is time-saving for farmers because they can plant rice directly in the field. D, it is the knowledge that can save farmers from a flood crisis. Move ahead, na jia, two hands, na jia. C, you. Benjamin Rajuthit, จังหวัด จันทบุรี ครับ ตอบข้อ
13: C. It is time saving for farmers because they can plant rice directly in the field.
0: คำตอบที่น้องให้มาเป็นคำตอบที่ Correct. เพราะอะไรลูกนะใครจะเฉลยให้พี่เต้ได้บ้างตูต้า
13: They don't plant the rice on the field. They plant on the like a river or something.
0: A raft.
13: Yeah, on a raft.
0: ใช่ไหม Okay, so the raft is in the river.
13: Yeah.
0: ต่อไปครับเราจะเข้าสู่เกม Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Clue number one. This place was built in the mid 15th century before it was eventually deserted.For hundreds of years. Clue number two. The structures are made of stones and built with a special technique that makes them resistant to vibration, even though the site is situated on a fault line where earthquakes usually occur. Clue number three. This place was designed to be inaccessible in order to protect the Incas.From possible invaders. Benjamin Rajuthit, คำตอบคือ
13: Machu Picchu.
0: ซึ่งเป็นคำตอบที่ Correct. คำใบที่สี่คือ This place is in ต่อประเทศ
13: Peru.
0: Peru. About 70 kilometers northwest of the city Cusco. It is situated 2,350 meters above sea level. It was declared a UNESCO World Heritage Site in 1983 and is one of the seven wonders of the modern world. It is globally known as the Lost City of the Incas. เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300 We'll now take a short break. เราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะซุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange these social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1อ้าวเอาละสิเอาละสิเอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
2: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพซึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็น Publisher เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plus โอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
3: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
2: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่จะเข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์7โมงเช้าทางช่องวัน31เจอกันได้กับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับหลงรักวัดเราอยู่กันที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารซึ่งเกิดขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของศิลปะไทยจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ครับวัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงนำทัพทำพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดเสร็จการทัพทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่2จึงเป็นที่มาของชื่อวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้น
1: ในบันทึกของจอห์นครอฟอร์ดราชทูตอังกฤษสมัยนั้นได้ชื่นชมวัดราชโอรสารามว่าเป็นวัดที่งดงามที่สุดครับ
0: พระอุโบสถแบบพระราชนิยมนี้มีเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหน้าบันทรงจั่วสามเหลี่ยมเตี้ยมีฐานกว้างแบบเก๋งจีนไม่ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ซุ้มประตูหน้าต่างประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นลวดลายอย่างเทพได้แก่ลายดอกไม้ใบไม้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกรอบรูปในศิลปะตะวันตกที่สำคัญพระวรบาลที่วัดนี้เป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบจีนนับเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและหาได้ยากยิ่งพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินามว่าพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรฐานพระพุทธรูปบริเวณผ้าทิพย์ประดับรูปปราสาทอันเป็นตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่3รวมทั้งประดิษฐานพระบรมอัฐิและศิลาจารึกดวงพระชันษาของพระองค์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นลวดลายอย่างจีนทำเป็นลายเครื่องโต๊ะเครื่องตั้งบูชาที่มีสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลต่างๆซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับจัดเครื่องตั้งบูชาตามบ้านเรือนเพื่อสื่อถึงความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ความมีอำนาจ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสายาทขนาดใหญ่คล้ายกับที่วัดโพ
0: พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้เป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่3มีพระพักตร์ที่เรียกว่าอย่างหุ่นสังคาติเป็นแผ่นใหญ่พาดระหว่างกึ่งกลางพระอุระลงมาจรดพระนาภีฝ่าพระบาทประดับลายรถน้ำรูปมงคล108นอกจากนี้ยังมีจารึกตำรายาบนแผ่นหินอ่อนภายในระเบียงคดปรากฏอยู่เช่นเดียวกับที่วัดโพด้วย
1: รัชกาลที่3มีพระราชประสงค์ให้วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นทั้งพุทธสถานและแหล่งเรียนรู้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถมาค้นตำรายาที่นี่และไปหายารักษาตัวเองได้ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวไทยตราบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: านดานลูกทัวหายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวจากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here raise your hand
2: vote for woman
1: vote for woman

0: โอเคโหวตฟอร์วูมานิวมาร์ติน
1: เอาละตอนนี้ได้1แล้ว
2: สอง
1: ได้อีก1โหวต
3: don't talk in Thai no this is not polite
1: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
2: that now
4: Martin please
2: Alex
0: yeah I feel tired you know
2: he feel tired to fight with us to fight with us
0: no it's not to fight
3: no, look we don't fight it's
0: tired
2: please
3: maybe the goods come over here and then we talk with them
5: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
4: โอ้โหมามา
3: look I don't want to be really bad you know but I am
2: you said you don't eat Thai food right so if you shank with girls tomorrow I will find the foreigner food for you
3: okay,
2: for breakfast
3: right.
5: oh yeah.
2: okay I promise เฮ้ยคือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าเชื่อป้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
1: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
6: เ
1: ราการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
6: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมดแล้ว
1: ก็ถือว่าใช้ได้ใช่
7: ไหมเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
1: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเอง6 โมงแล้วเจอกัน7 โมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: แน่นอน
6: ทริปหน
5: ้
6: าเจอกัน
3: เจอกัน
7: พักผ่อน
8: บาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Oh yes นะ
1: yes, นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: ภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
11: so let's know the ingredients
12: okay.
13: yes
14: this is a shrimp
2: okay.
14: this is a fresh
2: milk
14: this is a mushroom
15: you haven't seen it
16: no it looks like an apple
17: I think that's true
14: this is a fish sauce it's really sour
18: So the one, the sauce of the lamb is same taste because you said it's sour.
19: We did a chicken.
18: So it's the same?
2: No,
14: it's not the same.
9: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้า

0: ัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
1: ฟอร์เรนเนอร์พาสลีย์
2: คือพาสลีย์ต่าง
3: ชาติใช่ค่ะที่จริงพูดได้ parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
2: มันไม่ใช่ของไทย
3: ใช่ไม่ใช่ของไทยกินหอยจากต่างประเทศเลยนะคะ

0: Weiß
1: ich. Nur was das macht.
0: Eine Hart, ne? Das ist noch really spicy, ne?
2: This is a...
0: It's like...
2: It's a car. A car.
0: A
2: car. Four in Thai. I live. One Thai of
0: the car. In English? You don't know in English?
2: In English. I think...
3: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
2: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะNext step you cut the lamb like it and then you do like this squeeze it like that
4: squeeze the juice out of the lamb
2: just we need just one spoon
4: What's the name of this mushroom?
0: It's Fang.
2: Fang.
4: I don't know.
2: It's Thai word.
0: It's an eye on the thing.
4: I just think, use one, but
2: still. Just use one.
4: Okay.
2: And then put it in the pot. Next step.
0: Fish sauce.
5: The fish sauce is for
2: one. One tablespoon. Fish sauce. The next step. ทำอะไรต่อพี่ฮะ
5: ถึงไหนแล้วอ่ะ
2: ใส่พริกเผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะใส่นมเลยไหม
5: ใส่นมตามเลย
2: โอเค next step when the water boil you just put the milk
5: the last step is put it in the bowl
2: okay

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: very delicious yummy.
2: For me
3: really
1: yeah, delicious for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
5: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: Delicious.
2: Delicious.
1: Ooh, yay.

0: Look at her fast.
1: What do you feel?
2: Can you give me some life with this one?
3: Oh, wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Oh. Taste it two times, you know? Taste two times.
0: How about you?
4: I think it's too sour.
3: Yes, and for you it's too sour.
4: It's too sour.
5: Wait a minute. Again? Wait, too sour? Maybe something is wrong with you.
3: When you say too
6: sour, it's sour. How about you?
7: It's, I think, in my opinion,
5: before you speak.
8: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
7: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less. Nah.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: You got 1 point
5: Thank you Really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
4: But I think the first taste is better
3: Yeah
1: สำหรับน้องฮาร์ทครับ
7: For me

0: the best one is
1: let me guess, the best one is
0: Formula 1. The best one is this clip.
2: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
0: แรกๆก่อนจะขึ้นเรือผมรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยอ่ะแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
3: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่
4: บนเรือ
3: ครับพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
5: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
3: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
5: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
3: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
5: ภาษาอีกแล้ว
3: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆมันมีความยากระดับนึงนะ
5: แตกต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
3: ใช่อย่าง
5: น
3: ี้วัดพุทธไทยสวรรค์
5: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
6: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
7: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
8: wow Temple King.
7: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
8: Show them.
9: But what is this one?
7: Thai boxing.
10: Sport.
11: The next pair is Fong Hen. It used to be a custom, but now it has just a face of a cannon ruins.
7: This is a first.Church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
12: It's Catholic church? You say Catholic church? Okay.
7: Catholic church.
12: This one.
7: It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
11: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah.Such as Chao Phraya River and Ba Sak River, it will come to
12: together.
11: Yeah.
13: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
11: No, but it's three sections, but just two rivers. Yeah. Okay. This one is Chao Phraya River. Chao Phraya. Yes. Yeah.
2: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three-way junction

0: of Rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
1: อันนี้กษัตริย์กราซิลาพาเลสThey, as they have a professional man, but
2: professional
1: top of man, the most famous.
2: Okay.
1: Man,
2: man,
1: man,
2: professional.
0: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
1: His name is หลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียม but he is already dead and next isสุริโยไทยพาโกดา built for her brave in war she is the hero of this city okay
0: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: everybody. Today is a good day.
1: Yes.
0: Yes. Are you happy?
2: Yes.
0: Happy.
2: Yes.
0: Okay. But the more important is here.
3: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
4: Yeah! Who is it?
5: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
4: Who is it?
3: Her name is
4: Vidulu.
3: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขาเหมือนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
5: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลง Happy Birthday เขา
6: Happy Birthday

0: be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
8: oh chic no not cut chic
9: ah chic
8: right
9: chic
8: chic yes
9: okay
8: tear you have to tear
6: หมายถึง chic chic chic chic
7: chic ไม่ใช่
6: แต่ว่า chic
7: chic เลย chic ไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่าน
6: ะคะลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า
7: care นั่นเองคือ chic
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
6: น้ำมะนาว
7: โอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
6: เลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
10: lemon water lemon water
11: เลมอน
10: คร
11: ับเปรี้ยวใส่เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
12: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammarคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
13: ต้องพูดเยอะๆก็ตอบถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
14: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
13: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

0: คุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชาเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: มา
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชาเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค่ะ
3: นะฮะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยส์เลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยเลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซองนะครับเชอร์รีเซชมองเนี่ย
0: คร
3: ับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
3: นะคาสเซเบเร่นะฮะ2คณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชัยเยนค่ะ
3: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยครับสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้ทรงค่อนนะฮะคอนสติตินทรงค่อนหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะทูตนะกระทั่งคณะทูตเนี่ยกลับไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าไทยเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้ oh.
3: นะฮะตลอดจนถึงปลายราชการ
0: ถึ
3: งพระลายเลยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชัยเยน
0: oh.
3: ก็เลยเรียกว่าบ้านวิชัยเยนเป็นภาษาลำลอง
0: ถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
3: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก
0: ค่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
0: ค่ะ
3: นะฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางตะวันตกเนี่ยมานำเสนอสื่อท่าลาย
0: ค่ะ
3: มีการสาธิตการยิงปืนใหญ่นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุราคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านวันตกเนี่ยมาใช้งานบ้านวิชัยเยนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยสุริยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยพิจารณ์แบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพิจารณ์นะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอ่ะ what are you doing where are you goingก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงษ์สิทธิ์แต่พงษ์สิทธิ์เป็นกระเทย

ยฮ่าส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษย์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a bookนี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม What is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name What is your name My name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ What time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน It's 9 o'clock It's 9:30 What time is it It's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ What time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อบป๊อบป๊อบป๊อบคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ who's iPhone is it who's iPhone is it ก็คืออะไร who's iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ How long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง The movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ How much is the ticket The ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า How far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอาจจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน How far is the airportfrom the hotel แต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ the hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel? Oh, the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love? Is your love? How deep is your love?ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep how far how much นะฮะ where what when why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ย

0: นะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi Chris how are you กับ hi ChrisHow about you? คุณควรจะตอบอะไรครับ How are you? ใช่ไหมครับก็ How are you? แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า How about the food? มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า How about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก Hi Chris How about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร How are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า How about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ How is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า How about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า How about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about เนี่ยนะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งนี้มันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงไหม is ดอยสุเทพ in เชียงไหมเราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floorหลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England?เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ is he from England ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับ

นอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the supermarket isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจด้วยหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้108,900ครับหัวใจดวงที่2ครับทุกๆท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดนะฮะแต่ที่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์ด It's SupermanSo แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสเปล่า Hello is it Chris? แล้วผมจะบอก Yeah it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่า noun เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ noun เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็น noun อื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมเนี่ยนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctorสมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't funเราก็เปลี่ยนได้อิดอันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicy หนังสนุกไหมก็จะหนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลว่าสนุกถ้า funny ถึงจะแปลว่าตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับ

แต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเนี่ยนะครับก็เราก็เคยคุยกันบ้างนะฮะเรื่องนี้ The traffic is bad รถติดครับ So ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น Is the traffic bad So คำถามคือ Is the traffic bad The traffic is bad The traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective So is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวที่4ก็คือหัวใจตัวที่4คือverb ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowing หรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น 1 2 3 4มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุ๊ป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she cryingShe is crying. She isn't crying. นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็ง่ายๆหน่อยหนึ่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้ายสองป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไรทีนี้สีแดงมันจะมีคำเครื่องมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
1: หยุด
0: หยุ

0: แล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยรู้ข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามนะคะก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม
1: crosswalk
0: มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะ
1: size
0: คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเคยเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเซ็งห้ามสูบบุหร
0: ี่ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาทั้งเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหน
0: ี
4: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนา

0: ะเมื่อเช้าตื่นตีห้าด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะ
1: เด
0: ิน
1: เอาหมอน
0: เ
1: คาะห
0: ั
1: ว
0: อ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30ปี I am thirsty
1: 13ปี
0: ไม่ใช่ I am thirsty thirsty เวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
1: I am อยากข้าว
0: I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
1: I want
0: ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my hands อยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
1: เพราะมันมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นก็ต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกป่ะนะคะต่อไป I am sickI am sick แปลว่าอะไร I am sick เวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะน่าจะ16เลยน่าจะ16เลยนะคะ
1: นี้คร
0: ับ ครับคำแรกคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะ
1: I want to sleep
0: โอ้ย I want to sleep อันไหนเอ่ย
1: hotel
0: ถูกต้อง hotel นะคะ hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty
1: I am thirsty
0: I am
1: thirsty
0: อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok
1: เครื่องบิน
0: อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: เส
0: ีย
2: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
1: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าเรารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติฝนตกแรงๆเ
1: น
0: ี่ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมฮะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละครูว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างในการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใคร
1: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
1: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกัน
1: ตาย
0: ค่ะ
1: ก็หลับอ่ะ
0: จริงๆจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้น

0: ไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอดไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับ2คนใช่ไหม2คนนั่งคู่กันเขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่ะห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ย
1: ผมก็เป็นได
0: ้หรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะ
1: ไป
0: ที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียง
1: โรงพยาบาล
0: ฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรอไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครก็ไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่าซ็อกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเรียกว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sickต้องไปที่ไหน I am sick
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
1: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี่เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
1: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาดอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาดเคยเรียนว่ายุวกาเคยเรียนไหมลูกเสือลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรมันตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยลูกปลาก็แปลกนะลูกปลาแปลกมากเลย
1: ลูกปลาสีดำๆไม่มีต
0: าใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกแล้วได้ปลาไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
1: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
1: ไส้เด
0: ือนคุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
1: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
1: โนลิตเทอริง
0: เอาไหม1 2 3 no littering
1: โนลิตเทอริง
0: นะคะเจอคำว่าโนเมื่อไหร่หมายความว่าอะไรไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเธอเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้อง

0: เห็นนงเมื่อไหร่คือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
1: No food.
0: No food or drink. เขาห้ามอะไรคะ
1: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
2: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
1: ห้องสม
0: ุ
1: ด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีกโรงหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
2: ครับอย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าก็คือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี้ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไห
2: มมีค
0: ่
2: ะ
0: เวลาคุณครูเขียนกระดาษเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
3: ใช่ไปท
0: ำวะแล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะ
2: ก
0: ิน
2: ข
0: นมมาม่าผลไม้อะไรอีกคะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
2: กินฉันยา
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดาษอย่างนี้มันความรู้สึกยังไงบ้างครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
2: ไม่เคยคร
0: ับ โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะมันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไป
3: ไม่ให้นำสัตว์อ
0: ันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
3: แต
0: ่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
2: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเราม ีอะไรอีก
3: ส
0: ัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูกนะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she ไม่ใช่ไม่แน่นางไปพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงู she กับ he ได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอันต่อไปอันนี้
3: no
0: alcohol เขาห้ามทำอะไรคะ
3: ห้ามนำแอลกอฮอล
0: ์ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไร
2: เป็นเหล้าม
0: ันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
3: ไม่ใช่
0: มันคือเหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no แล้วมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมา มีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
2: do not talk
0: มีคำว่า not.
2: not
0: not กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch

0: เราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรทัช
1: จ
0: ับ เขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่าทัชนะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เราทัชอะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair touch your hair hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your hair touch your ears hello touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers touch your knee อันไหนคะ knee touch your head ถูกต้องนะคะ touch your arms touch your leg touch your shoulder มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
2: ไม่มีครับ
0: แปลว่าอะไรคะ
2: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
2: ข้อถูกต้อง
0: เคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
2: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงนี้ออกเขาตายไหม
2: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
2: คอเขาเหี้ย
3: ตายก็ออกไม
0: ่
3: ได้
0: เออเอาได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่แล้วคิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไงเราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
2: ไม่คร
0: ับ ทำไมอ่ะ
4: ไม่อยาก
0: ให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
4: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไปทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงก็คือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
4: mobile phone โทรศัพท์
0: มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราเอาไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย
4: switch off
0: แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
2: มีสว
0: ิ
2: ตช์แล้วก็ไม่
0: ชอบคำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือสวิตช์ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ยFace mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงานก็คือให้เราใส่ mask face mask required นะคะเราต้องทำนะคะนี่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
4: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
4: าม
0: าใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
4: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอาละวาดน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
4: ห้ามสูบบุหรี่
0: อันนี้ก็เหมือนกัน ในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร
4: smoking แปลว่า
0: สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำ
4: slow
0: มีคำว่า slow แล้วมีคำว่า student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้ป่าว cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
4: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใคร student คือใคร
4: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาทำใครเขาบอกว่า slow
4: สำหรับ
0: ให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้สโลว์นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
4: ลองเลื่อน
0: คำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะ floor
4: พ
0: ื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: ชื่อเด็กหญิงนัทยาพรนามสกุลนวกิจพงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิชเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิชเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboarder and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกคนจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต wow. แต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เจอเกรกเล่นไม่เป็นเลย เราไปหาน้องไอซ์ดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีมั้ยคะ
0: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีมั้ยคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาล่ะอันนี้ของจริงนะของสเกตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเกตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าเด็กหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทักค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้ด้วย
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
1: bullet
0: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คำนี้ง่ายมาก
1: not
0: not ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels
1: Wheels.
0: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิฟต์เทปค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
1: helmet
0: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
1: elbow guard
0: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard
1: Handguard.
0: แล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ Whoa. ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's goเอาละครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกตบอร์ดพาร์ค
1: สเกตบอร์ดพาร์ค
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์นะคะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช้คำว่า rail
1: rail
0: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go โอ้มาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับโอ้สุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดหนึ่งถ้าออกเสียงว่าแรมเหมือนลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัว R พยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยา ากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก็ลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับ
1: ไปค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เยอะมากเลย
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกาย
0: ครับเฮ้ยปรบมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะพี่
0: อันดับที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวอย่างไรครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการละที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
1: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competition
1: competition
0: เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คำที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน referee แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judge นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานๆสอนให้หน่อยครับ
1: ได้ค่ะ
0: สเกตบอร์ดมาอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่จะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่เชื่อเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ทีเจก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงครับ
1: แล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
1: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
1: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: ลงโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วยไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่แล้วก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: โอ้แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุด หากห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรลฟลิปแล้วก็ป๊อปเชอร์อีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้นับอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: Runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับโอ้รอบหน้าขอให้ชนะหรือว่า champion แต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their path. You can do it.เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่40วินาที Ready Steady Go เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับ Front slide ว้าแล้ว Front slide ต้องมาครับนี่ Kick flip ชัดเจนครับ Kick flipเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้โหนิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้ายสามสองคิกฟลิปเกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะครับ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น where is the skate park
1: where is
0: the skate park
1: the skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหน ประโยคที่สองก็คือ How are you feeling?
1: How are you feeling?
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good, I'm okay, I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่สามที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points?
1: How many points?
0: Did I get?
1: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า What is my rank?
1: What is my rank?
0: เก่งมาก What is my rank? ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่จะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าสิคะ
0: ที่จะมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วยคิกฟลิปเอาท์ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์

0: พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่า
2: ดีแล้วเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเกตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเราหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนปล่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
2: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค
1: Where is
2: the skate park ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่และสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
2: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
2: wow. ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะถ้านั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
2: Let's do it go ahead
3: come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck.
2: คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับ
0: โอ้มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไอกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ Don't forget me ว้าวขอไฮไฟว์กันยอด
4: พลัง
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
7: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถตอบบูนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะ

0: ประโยคแรกค่ะ
1: Number one, what do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?
0: ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดๆๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is life คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับหนึ่งเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life
1: Question number three What brought you here What brought you here
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได
1: ้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University?
0: คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand?
1: Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้น
0: ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก
1: Number 5 How do you say in English
0: หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ
1: in Chinese in Japanese in German in French
0: แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศ

ช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: ัสดีลูกสาวว่าคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่รับชมรายการนี้อยู่นะคะ

0: วนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิธพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อเนทนะคะแต่เติมคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ครั้งหนูก็เลยอ่ะเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันรสมันฉ่ำหนูนึกจะอย่างนี้ว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกนะก็ไหลไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้คนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปละทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณเงาะแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เอาเครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณเงาะแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณเงาะหนูก็อุ๊ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
1: ว้าว
0: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะครูเงาะไปหมื่นไป 11,000 ค่ะ
1: ว้าว
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: มันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูง้อหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจําวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่มั้ยคะพี่หนูกําลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคนเนี่ยคนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูง้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูง้อจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยหัวหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหนูเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: หนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากเนี่ยค่ะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2 ล้านค่ะ1 ล้านกว่า
1: โอ้โหชื่นชมมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูงออันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูงอ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1 เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดู

0: đây mà. Ầu xin rồi.
1: Ầu mở lắm nè.
2: Ai da, cô nói tôi có chưa hợp diễn không ra.
0: Ôi, cô còn sáng. Ôi, page, เดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
2: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้า

0: ดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
1: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
0: เน
1: าะค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกบ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ้ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้รักก็ค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2,600,000แล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคือเนาะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูบอก
0: สู
1: ้ลัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะหนึ่งสองเย้วันนี้เอาสมาแต่งหน้าเด็ดตาผู้ว่าผู้ว่าวันนี้สมาแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะยิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเป็นบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไปสองกึ๊กนะคะสะบัดตึง

0: ี่ยิงไฮไลท์กับไฮไลท์นั้นประทุนหนึ่งอะไรเงี้ยเย่มันเลิศได้ยิงปัดให้มันซ้ำกันตานะจ๊ะนี่เท่ากันสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะว่าคือซื้อตาอะไรอย่างงี้ค่ะคือง
1: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
0: พังงาค่ะ
1: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
0: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องคนภาคใต้ค่ะ
1: หนู
0: ก็เลยเป็นล
1: ู
0: กครึ่ง
1: หนูลูกครึ่ง
0: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางเลยไม่อีสานค่ะ
1: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
0: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันแบบว่าก็พรุ่งแบบมันแก้วเอาแบบนี้ว่ามันช่วยมันช่วยช่วยลื้อมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดปาดทันทีเลยก็จบช่วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค่ะ
1: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างงี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างงี้ลูกเนซี่มันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอด
0: อะหนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีสายฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณเงาะเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดจบแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณหมอ
1: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะนะนะคือความสร้างสรรค์น่ะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะ
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ก็มีหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะร่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะกูเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะกูเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเขาอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิวไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
0: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม่พ่อแม่

0: พ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตผลผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นนี้เท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอ
0: พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีบอกว่าวันนึงแต่งคอร์สเพลงหนูก็ไม่ได้ว่าจะเก่งไปซะทุกเรื่องใช่ไหมคะคุณหมอวันนึงแต่งมาพลาดอ่ะรู้สึกน้อยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำค่ะ
1: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะ
0: ใช่
1: มีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
0: แดร็กควีนค่ะ
1: แดร็กเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหทำไมอ่ะ
0: หนู
1: อยากแต่งแบบ
0: หนูรู้ว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้กูดูด้วยนะหลังดูพี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
0: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่แบบเสียงดังช่วยวายตลกหูพาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบไม่ได้เงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่กับหนูดีๆแบบ
1: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
0: หนูเหรอคะหนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็บอกเข้าสิ
1: ก็จะใบเล็บรอ
0: ก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะก็แต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได้
1: คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
0: เป็น
1: ผู้ชาย
0: อ๋
1: อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
0: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
1: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
0: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะเงาะ
1: โอ้โหเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: มาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
0: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
1: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้มั้ยว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้มั้ยว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
0: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหมพ่อรู้นะว่านี้แหละทำยังไงก็ตกไปไม่ไหมเพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขิน

0: ค่ะ
1: อ๋อแต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอ่ะทั้งๆที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
0: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทํามันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทําแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทําได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทํามันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะใช่หนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูคะเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนสซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนสซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000 คน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าเบิร์ธ BERTH เบิร์ธอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth B-I-R-T-H ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ The ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะHe has a starting berth on the crew team. เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับน้องเอกครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอกพัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: น้องเอกจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอกที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า Brand Awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: Brand Awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrityการใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลอองซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: celebrity
0: แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรคร
0: ับ มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่า

0: าถ้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน
1: ครับ
0: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ กันเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบุรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นน่ะนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet it looks like the cat has got her tongue because she is so quietดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งปกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเอง clean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบโอล์แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม eye remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast ซึ่งคำว่า roast เนี้ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอกพัชรรักษาวงเคนสแควร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องคะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองแหละค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinkOn the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะคะโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fire นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions

หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดสำหรับวันที่20สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่21สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านและตากมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก

0: ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
1: สบม.สบายมากครับ
2: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
4: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
1: ธรณีพิบัติภัย
5: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่ลาหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
5: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางเปลวไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ

0: ูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

0: ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon meแล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ pardon me หรือ sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itI'm sorry, I didn't catch what you said. Could you repeat it? ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry, I don't understand what you said. I'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ could you say that again please could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ could you say that more slowly please could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what means could you explain

what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม so what you're saying หรือ so what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก you mean ตึ๊ด is that right หรือ you mean ตึ๊ด right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆyes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: education of each individual. The outcome of education today will be the harbinger of our country's future. His Majesty has emphasized education since the time when he was the Crown Prince. He has promoted education at all levels to develop the knowledge, abilities, and potential of Thai youth, who will be the main drivers of the country's development in the future.
1: การศึกษาคือความมั่นคงของชาติพระราชทานแนวทางได้สรุปชัดเจนเหลือเกินคือการศึกษาเนี่ยเป็นทุกเรื่องของประเทศแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงนี่สำคัญมาก
0: His Majesty's grace on education has been expanded to remote areas as well. His visits to various regions of Thailand have made him realize that the youth's areas still lack educational opportunities.Number 1 Pacharakitiyapa High School in Nakhon Phanom, which is under the royal patronage, is one of the schools in which His Majesty has made personal contributions from his own funds to support the construction. He strongly believes that education at the secondary level will promote critical thinking, problem solving, and the ability to work well in groups and make a positive contribution to society.
2: ในฐานะศิษย์เก่านะคะก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นรุ่นนักเรียนรุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่โรงเรียนมุงแย่ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นะคะก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนากับโรงเรียนทำให้รู้สึกมีความภูมิใจตรงนี้นะคะ
0: His Majesty the King has visited and observed school classes many times and has provided scholarships, educational supplies, and advice for the benefit of the students as well. An example of these initiatives is the Freelance Work Promotion Project, which aims to encourage students to earn extra income while studying, and which could eventually turn into a career after graduation. With gratitude for His Majesty's grace,The school is continually improving its educational quality to meet national curriculums, and the teachers themselves are able to further develop their academic skills, creativity, and technological competency. Moreover, the school strives to cultivate the students' virtue, discipline, and spirit of volunteerism according to His Majesty's guidelines. These qualities lie at the foundation of being a good citizen.who will propel the country's development in the future.
1: ทรงอยากเห็นคนไทยมีคุณลักษณะ4อย่างประการแรกเนี่ยท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ดีและก็ถูกต้องประการที่2อยากเห็นคนไทยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3อยากเห็นคนไทยทุกคนมีอาชีพแล้วก็มีงานทําและสุดท้ายเนี่ยประการที่4ทรงอยากเห็นคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็มีวินัยจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติทั้ง4ด้านของคนไทยที่พระองค์ท่านอยากเห็นเนี่ยหลายด้านเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศในอดีตที่ผ่านมาทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้และสำคัญครูเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเลยก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กก็ต้องสร้างกันหน่อยก็ยังไม่สายหรอกครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเดี่ยวกันอยู่แล้วนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195

0: 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาก็จะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing? What are you doing? ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do? ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life? How's life? How is life?
3: คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ
0: How's life Question number 3 What brought you here What brought you here
2: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได
0: ้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most about
2: คืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand?
0: Yes, of course I like Thailand
2: แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าเราชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก
0: number 5 how do you say in english
2: หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ
0: in chinese in japanese in german in french
2: แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
1: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
0: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: Professor, are you ready?
1: I'm ready.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อมิ้นค่ะ
0: น้องมิ้นอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is needle
4: N E D N
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: จินนี่ค่ะ
0: จินนี่กี่ขวบละคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
1: Your word is exercise
5: E E X E R C I S E
1: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
0: เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
5: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
0: นี่แต่ว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
5: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบแล้วล่ะหนึ่งที่ไปแล้วนะคะ

0: หลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมากค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข1ค่ะคืออะไรคะ
1: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
1: 9ขวบค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
1: 99.9%
0: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word isAward.
1: A-W-A-R-E.
2: Okay, your answer is... Correct! Great job! Congratulations!
0: เก่งมากน้องเพียวเมื่อกี้เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ Mic Stop ได้เลยค่ะนะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องพราวค่ะ
0: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 12ค่ะ
0: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
3: 50 50ดีกว่า
0: 50 50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว professor
2: your word is mystery
1: MYSTERY
2: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: ต่อหายใจเพื่อโล่งอกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ Bike Stop เย้โอ้ตอนนี้ที่ Bike Stop ของเรานี่เป็นสาวๆๆนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
4: น้องเฟรดครับ
0: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
4: 12ขวบครับ
0: มั่นใจแค่ไหนคะ
4: 6เซนครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is gallery
4: g a l l e r y
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: เมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้อยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ Bike Stop เลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
5: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว professor
2: your word is delivery
4: d e l i v r a r y
5: ผิดแน่นอน
0: บอกเองเลยเหร
2: อ Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D E L I V E R Y.
0: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือ
1: น้องไอค่ะ
0: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
1: 9ขวบค่ะ
0: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is honor
1: o r a n g e
2: incorrect I'm so sorry the correct way to spell honor is h o n o r you spelled orange they sound similar
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อพลอยค่ะ
2: So how are you feeling right now?
6: I'm feeling great.
2: Well, you only have one word to win.
6: Okay.
0: Let's play spelling.
2: Your word is formula.
6: F O R M U L A, right?
2: Your answer is... Correct. Congratulations.
0: Professor ก็บิวไว้นานมาก
7: น้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
6: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
0: Professor is that a correct sentence

0: แล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและ4สาวกับ1หนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
3: พร้อมมาก
0: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
3: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
0: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกๆรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
4: 5
0: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
3: 5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
3: บ้านค่ะ
0: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
3: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
0: แต่รู้ก็เลยดีใจแย่ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now door
3: D O O R
1: window
3: W I N D O W
1: floor
3: F L O O R
1: Roof
3: R O O F
1: Fence
3: F E N C H
1: Fence
3: Pass
1: Garage
3: Again please
1: Garage
3: Pass
1: Backyard
3: Pass
1: Garden
3: G A R D E N
1: Mailbox
3: M A I L B O X
1: Kitchen
3: K-I-T-C-H-E-N
1: Fence
3: F-E-C-H
0: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
1: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E
0: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
3: ไม่รู
0: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
1: The correct way to spell garage is G-A-R-A G E
0: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปรอที่ไปต่อได้เลยน้องเพียวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมาย1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวด

0: ะไร vegetables แปลว่าอะไรคะ
1: ผลไม้ผักค่ะ
0: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
1: ชอบค่ะ
0: ชอบถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
1: ค่ะ
0: let's play spelling
2: we will start now pepper
1: pass
2: kale
1: pass
2: bean
1: b e a n
2: taro
1: pass
2: ginger
1: pass
2: cabbage
1: pass
2: pumpkin
1: pass
2: sprouts
1: pass
2: baby corn
1: pass
2: mushroom
1: m u s s r o o m
2: pepper
1: pass
2: kale taro ginger
1: g-i-n-g-l-e
2: ginger
1: pass
2: cabbage
1: pass
2: pumpkin
1: p-u-m-p-l-e
2: okay
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถาม professor ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือบทยังไง
2: the correct way to spell pumpkin is p-u-m-p-k-i-n
0: pumpkinนะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
0: พริกไทยค่ะ
2: The correct way to spell pepper is P E P P E R
0: คำต่อไป ginger เมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถาม professor กันนะคะ
2: The correct way is G I N G E R
0: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำรวมกับของน้องเจนนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวคะเจอเลยค่ะเอาล่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดีคะ
3: เลข7ค่ะ
0: หมายเลข7โอ้โหกองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร family คือ
3: ครอบครัวค
0: ่
3: ะ
0: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: let's play spelling
2: we will start now sun
3: s u n oh s o n
2: Aunt.
3: A-U-N-T.
2: Sister.
3: S-I-S-T-E-R.
2: Father.
3: F-A-T-H-E-R.
2: Mother.
3: M-O-T-H-E-R.
2: Uncle.
3: N-U-N-C-L-E.
2: Brother.
3: B-R-O-T-H-E-R.
2: Nephew.
3: N-E-P-H-E-W.
2: Cousin.
3: C-O-U-S-I-N.
2: Grandfather.
3: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R.
2: Congratulations!
0: เวลาเหลือให้เยอะด้วย10คำ Yeah! โอ้วันนี้น้องเราเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำค่ะเก่งมากเลย Yeah! เก่งมากค่ะที่ไปต่อเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยน้องเฟร็ดคะน้องเฟร็ดเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
0: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
0: let's play spelling
2: we will start now cute
3: k c u t e
2: Smart.
3: S-M-A-T-E.
2: Smart.
3: S-M-A-T.
2: Smart.
3: S-M-A-R-T.
2: Long.
3: L-O-N-G.
2: Ugly.
3: U-G-L-Y.
2: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
2: Nice.
3: N-I-C-E.
2: Genius.
3: Pass.
2: Beautiful.
3: B-E-U-E.B-E-U-A F T Y F U L.
2: Beautiful.
3: B E U A T Y F U L.
0: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ beautiful. เราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า beautiful สะกดว่ายังไง
2: Beautiful is spelled B E A U T I F U L.
0: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า What was the other words that he missed?
2: The other word was genius. And that is a tough word. It is spelled G-E-N-I-U-S.
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเตรียมกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
4: 1ค่ะ
0: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร
5: ม
0: ั
5: น Oh god no
0: why oh god no ทำไมคะทำไม
5: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
0: ไม่ค่อยชอบเดือน
5: แต่ก็โอเคได้
0: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
2: We will start now May
5: M A Y
2: June
5: J U N E
2: July
5: J U L Y
2: April
5: A P R I L
2: August
5: A U G U S T
2: October
5: O-C-T-O-B-E-R
2: November
5: N-O-V-E-M-B-E-R
2: September
5: S-E-P-T-E... What? I can't remember. Do it again, okay.
2: September
5: S-E-P-T-E-M-B-E-R
2: January
5: J-A-N-U-A-R-Y
2: February
5: F-E-B-R-U-A-R-Y
2: Perfect.
5: P-E-R-F-E-C-T... What?
2: No, I mean you did a perfect job!
0: Yay! Congratulations! เก่งมากเลยน้องพลอยไฮไฟว์เย้โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำperfect 10 นะคะรวมทั้งหมดเป็น30คำคำละ500บาทน้องๆรู้มั้ยลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
6: ่11,500บาท
0: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: Blessed are those who can give without remembering
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is hard

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: 8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
1: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
0: และในวันนี้นะครับเราก็กลับมาออกกำลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอเทรนนิ่งกันนะครับผมโดยวันนี้จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกันให้พร้อมและในวันนี้เราเดินทางมาถึงครั้งที่2ของสัปดาห์ในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโค้ชไม
2: ค์อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเสื่อโยคะนะคะสำหรับทางบ้านที่ยังไม่มีเสื่อโยคะเนาะใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราพักกันสักครู่ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย

0: ลังจากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในพาร์ทของเวิร์กเอาท์กันก่อนนะครับแต่ก่อนเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการทำการวอร์มอัพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทำให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมมั้ยฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็นวอล์กเอาท์นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสัก30วินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีก1ครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้อึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่2นะครับเราใช้เป็นท่าสควอทนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีกหนึ่งครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะฮะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงนะฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เสร็จแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับ
0: เสร็จแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมายพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจ ถ้าทั้งบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกอ่า

0: วันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับป้ายครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์แล้วเยอะมากครับเราอยู่ท่าที่3แล้วครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเหนือศีรษะเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2โค้ชไ
1: ม้เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะ
0: เริ่มมาอันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่า Low Knee ก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้ฮึบพักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้ว
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้ easy option ครับมาเลือก option ของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเคเซตที่1 3ท่าผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่2กันครับ

0: โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือ Footwork มวยนั่นเองนะครับ Let's go 10วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เรา Bounce หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวตรงนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังตรงเยี่ยมมากท่าที่2นะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่ามาแล้วนะ skip A skip A แบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดบ็อกซิ่งบัลส์นะฮะรอบนี้รีแลกซ์อัปเปอร์บอดี้ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมนะฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีก1ท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ฮึบแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามฮึบ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะครึ่งทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อโคตรมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอเริ่มเกิดสองเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: สามสองหนึ่งรีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิปเอนะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวโคตรมาเรดี
1: ้ค่ะ
0: ทางบ้าน let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับป้ายยืดตัวไว้ครับฮุยช่ะ1และ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงฮุยช่ะรีแลกซ์รีแลกซ์อีก1รอบอีก1รอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาที ชกไปด้านหน้าแล้วดึงกับอากาศเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสะบัดแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข่าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาฮึบฮึบฮึบฮึบกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะฮึบฮึบ one two one two เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีก1ท่าอีก1ท่านะครับสกิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมฮึบรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกัน

0: พร้อมกันโค้ชไมค์ไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้นะคะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจออกปาดลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาและยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกรงหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่2นะครับท่าที่2นะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอไว้เลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างปึ๊บหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาทีหนึ่งโอเคท่าที่สามนะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชึบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิ่งเวียนหน้ามืดได้หนีบขาไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อ

0: ียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะฮึบ2พานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อยฮึบขึ้นมาใจออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1 relax relax ท่าที่2นะครับใช้ขาใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาปึ๊บขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา active ยามเช้า active morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงปึ๊บเตะให้จอกปึ๊บเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะปึ๊บอีกครึ่งทางโอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์โอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆระหว่างปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอ่ะหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้โหนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืดด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกันหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับเฮ้ยสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้เหนื่อยไหมฮะ
2: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยนิดนึงนะคร
2: ับ ใช่แล้ว
0: ก็ยังไงสามารถติดตามพวกเรานะครับทุกวันเวลาเดิมนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 74 จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: ต่อ ่อจากนั้นทอดพระเนตรคัสการและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้

ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:41 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนายพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวนประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
1: ขอให้พรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์กว่า882ตันสำหรับปี2569ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานไปแล้วจำนวน 567,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,804 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์และผลผลิตดังนี้พันธุ์ไก่ประดูกหางดำ 11,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่ 25,580 ตัวพันธุ์เป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันธุ์สุกร30ตัวโครงการผลิตภัณฑ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลผลิต 149,780 ตัวโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128รายสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนสามารถผลิตได้6,163ต้นทั้งนี้ในปี 2

จารณาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105โดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโครงการอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผัก

0: ครัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกกกลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เหลืองนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML 4และ KUML 8ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อไร่สวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
1: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้ยิ่งนานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไซงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไซงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละ10ไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมลายดอกมะลิ ึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไซงามและมูลนิธิชัยปานนำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดพัดทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

นี่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปลนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคคำพรยุคลส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคคำพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์อยุธยาเชิญธง

พุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่น่าเคลื่อนนมัสการน้ำมนต์พิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมนต์พิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมโคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้ายืนสวดสังวัฏยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดสังวัฏยายสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจซัมเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุวรรณคีรีสุวรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเบนหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาเพื่อจิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุวรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลประธานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระบรมโอกาสให้คุณระบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูระบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรณ์ครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียน

ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineeringและแมทช์เมติกเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุหลัน

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธและปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่
0: ม
1: ีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยเอาแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่
0: ะ
1: ก็คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้นค
0: ่
1: ะคึกคักมากกว่าปกติอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้หรอคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: อาจจะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
0: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ ม
0: ี
1: เรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค
0: ่
1: ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
0: ค่ะและอย่างนี้จริงๆแล้ว

0: เหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
1: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม
0: ่
1: เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะแล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด์
0: ค่ะ
1: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกันการเผชิญความเครียดหรือความกำซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้วันนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
1: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่ายมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
0: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ก็
0: มีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
1: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
0: นะ
1: คะหรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
0: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็อาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะและอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
1: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
0: ค่ะ
1: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
0: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
1: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะโดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
0: ค
1: ่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกตินะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
0: ์
1: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
0: ค
1: ่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมง
1: 6ถึง9ชั่วโมง
0: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
1: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่น

0: พูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
1: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: มีความคิดที่อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
1: ค
0: ่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
1: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
0: ก็คิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนา คิดว่าตัวเองเป็นเทพอะไรแบบนี้
1: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหฟังนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอแล้วหายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
0: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%
1: โอ้ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
0: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆค่ะ
1: แล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
0: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
0: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
1: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
0: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยค่ะในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออ่ะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาล

0: ปใช้ชีวิตปกติได้
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์เนี่ยก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
1: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่น
0: ค่ะเคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่เป็นอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเราอาจมั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
1: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ยลองประเมินอาการดู
0: อะไรอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
1: ค่ะใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้างคะ
1: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1สัปดาห์นะคะผู้ป่วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วมีอาการกำเริบอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเนี่ยบางรายก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อแล้วก็ต้องมีการปรับยาแต่ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
0: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
1: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
0: ้
1: อันที่สามก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค
0: ่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับ อยู่แล้วนะคะให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้น
0: ค่ะ
1: อย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค
0: ่
1: ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็ค

0: สุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
1: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้วก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำค
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายๆค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยอาการดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได
0: ้ค่ะก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
0: ้
1: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นไม่วิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวคิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันปอปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย You're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนจากภาคกลางนะครับแต่บอกเลยว่ารอบภาคกลางนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้ตัวแทนภาคแน่นอนเราได้แล้วครับตัวแทน4โรงเรียนที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นก็คือโรงเรียนชนกัญญานุกูลโรงเรียนวิสุทธรังสีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่แล้ว3หนุ่มจากระยองวิทยาคมตอนนี้เราเหลือที่นั่งอีก1ที่เท่านั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและแชมป์เก่าอย่างอัสสัมชัญสมุทรปราการน้องเอิร์นน้องวิชและน้องมิงน้องๆสระบุรีวิทยาคมมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนที่เป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วมั้ยแชมป์ภาคกลางเชิญเลยครับ
1: fighting นะ
0: fighting นะหรือ fight โตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบทูๆนิดนึงก็ fight on ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีมั้ยครับ
1: we will
2: rock you
0: โอเคนะฮะเราจะขังคุณไว้ในห้องนะฮะ rock you อ๋อ rock you yeah we're gonna rock you ประมาณนี้นะฮะอ้าวไปดูกฎกติกาการแข่งขันของเราสักนิดนึงครับ Here are the rules of the game
3: กติกาในรอบนี้ทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมเก็บคะแนนทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR
4: Underwater world contains many plants and creatures for us to explore. I'm here at Tolatasatan Marine Museum, a place filled with stories from the underwater world.
5: The Aquatic Resources Research Institute of Jalalongkorn University built this marine museum with a mission to provide basic information about the natural resources around Sijang Island.
6: In the Cholatasatan building, you can find presentation of the Institute's marine biology researches, exhibitions on the ecosystem and marine resources of Sijang Island, such as the ecosystems of the shingle beach and the sand beach, aquatic animal species, plankton and coral. Apart from the exhibitions on marine life, you can also learn about King Jalalongkorn's contribution to marine biology in Thailand.There's a zone dedicated to animals bred for commercial use in eco-friendly ways. The marine life in this museum are so friendly and cute, and I've never seen many of these species before too. You can even get closer to some of the aquatic animals at the touch tank. This is a fascinating and beautiful museum. If you ever get a chance to visit Sijang Island, we highly recommend you to check out this place. It's really a must-see.
0: From the video you just saw, it is unlikely to find information on which subject at the Cholatasatan Marine Museum. Is it A, the breed?

0: Meeting of the abalone. B, the formation of the sand beach. C, ghost crabs, clams, and hermit crabs. D, mangrove forest conservation. Hands behind your backs. Guys, from the cup. C, you. Assumption Subrakan, นะครับ ข้อแรกนี้มีสิทธิ์ตอบก่อน เชิญครับ
1: D, mangrove forest conservation.
0: ข้อดีเป็นคำตอบที่ correct โอเคแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรื่องอะไรที่ไม่น่าจะเจอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหอยเป๋าฮื้อเนี่ยคือ abalone นะในขณะที่ formation of the sand beach การเกิดของทะเลก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ ghost crab นี่คืออะไรใครรู้บ้าง
1: ปูลม
0: ปูลม ghost crab clams นะครับก็เป็นหอยแล้วก็ hermit crab นี่คืออะไร
2: ปูเสฉวน
0: ปูเสฉวนนั่นเองส่วนเรื่องของป่าชายเลนไม่น่าใช่นะครับโอเค100คะแนนแรก the first 100 points goes to Assumption สมุทรปราการนั่นเองนะครับ so let's see who will win the next 200 points just simply answer who what or whereThe following are the characteristics of which food? Clue number one. It is a popular food in Southeast Asia. About 3,000 years ago, it was prevalent in the Mon Khmer culture. Today, it is eaten in Thailand, Laos, Vietnam, and Myanmar. Clue number two. In Thailand, 40,000 tons of it is produced each year. It generates 9 million baht in sales per day. The average consumption rate of this food is around 15 to 40 grams per person per day. กดแล้ว Assumption สมุทรปราการอยากจะตอบว่า
1: Noodles.
0: Your answer, noodles, is incorrect.Third clue, consuming this food raw is a risk of cancer in the bile duct because it may contain parasitic flukes that can enter the gallbladder. Enter the gallbladder, นะลูกนะสารบุรีวิทยาคมครับตอบว่า
3: ปลาร้า
0: ปลาร้า is correct จากข้อไหนที่ทำให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่ทำให้บอกแน่นอนปลาร้าแน่
1: ๆ parasite
0: อะไรนะฮะ
1: parasite
0: อะถ้าใบต่อคำใบที่4เนี่ย the food is high in protein and is made up of P. halophilus bacteria and the last clue is this food consists of only 3 ingredients fish salt and rice bran it is often used in the papaya salad or ส้มตำโอ้โหนำไปเรียบร้อย200คะแนนเรามาพักสักครู่หนึ่งให้น้องๆทั้ง2ทีมได้หายใจหายคอแล้วเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2สักครู่เดียวครับ
4: โอสถศาลาเปิดให้บริการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพบริการคัดกรองโรคเรื้อรังคลินิกบริการเลิกบุหรี่และบริการตรวจคัดกรองสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์ยาต้องสงสัยนอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มขึ้นเช่นการติดตั้งเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
0: Welcome back to See You on the Road ตอนนี้น้องๆสระบุรีวิทยาคมนะครับได้200ต่อ100คะแนนนะครับนำอยู่นะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการแรนดอมก่อนสิครับว่าไหมล่ะอ่ะมาดูกันครับว่าน้องๆทั้ง2รีนี้จะแข่งขันกันในเกมอะไรThe logic game. A plane leaves for city A every 50 minutes. An airline staff tells Sumit that the plane left 25 minutes ago. The next flight is at 7 p.m. What time did the airline staff give this information to Sumit?เชิญครับ
4: โจทย์ข้อนี้ให้น้องๆคำนวณหาเวลาจะทำกันได้หรือเปล่าเนาะ

0: บเรียบร้อยแล้วนะครับอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับ Your answer is
1: 5 p.m. 45 minutes
0: 5:45 is incorrect ผิดนะครับโอเคดูตอบว่า
2: 6:10 minutes ค่ะ
0: 6:10 is incorrect ไม่มี

0: change. I remember the wrong number.
1: ไม่เป็นไรเราโชว์เหนือตรงนี้เลยคำนวณยังไงลูก
2: มันตอน1ทุ่มใช่ไหมครับก็ลบ50
1: ก็ไปลงเอยด้วย
2: 18.10 ครับ
1: แล้วไงต่อ
2: ก็มันออกไปแล้ว25ทีที่แล้วก็บวก25ครับ
1: ก็คือเป็น
2: 1835
1: 1835พลาดไปนิดเดียวมีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมไหมครับ
0: ก็ can wish you to win in the next round
1: อ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆอัสสัมสุประการด้วยครับสระบุรีวิทยาคมคือโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆ5ทีมสุดท้ายรวมถึงสระบุรีวิทยาคมนะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเชิญขึ้นมาเข้าสู่รอบ Think Fast กันเลยครับ Basically they will have 1 minute to give us as many correct answers as possible accordingTo the task. Name the instruments in present-day symphony orchestras. Begin.
3: Cello.
4: Saxophone.
5: Triangle. Violin.
6: Viola. Ukulele.
7: Trombone.
8: อะไรดี Pass.
9: Pass. Xylophone.
10: Pass.
11: Pass.
12: Pass.
13: Double trumpet.
14: Pass.
15: Pass.
16: Pass.
17: Pass.
18: โซปราโนทำเป็ดเทนเนอร์ทำเป็ดอัลโตทำเป็ด
19: รีคอร์เดอร
1: ์ก่อนที่ประกาศรายชื่อของน้องๆที่เข้ารอบเนี่ยพี่เต้ก็แอบสงสัยซิมโฟนีออร์เคสตรา present day ด้วยนะที่สำคัญคือโจทย์คือ present day คือในยุคทุกวันนี้เนี่ยฮะได้ชื่อว่าดับเบิลเนี่ยนะจะมีดับเบิลเบสดับเบิลเบสนี่จะเป็นเครื่องดนตรีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเสียงต่ำที่สุดดับเบิลทรัมเป็ดไม่เคยได้ยินและโรงเรียนที่เข้ารอบเป็นโรงเรียนแรกคือดุขูจังหวัดชลบุรีโรงเรียนต่อไปที่เข้ารอบคือเบญจมาศราชเทพจันทบุรี and the team that is proceeding to the next round is สระบุรีวิทยาคมAnd the last school that is entering the final four is ระยองวิทยาคมโอ้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอีก4ทีมที่ลุ้นเป็นที่1ตัวแทนภาคกลางเพื่อไปชิงชัยระดับประเทศครับ
11: So I hope for all of you do your best and never regret what you have done in the future
1: ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้น้องๆวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ And now we enter the final four We are now down to only 4 teams one of which will enter the final round as the representative of the central region ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนกัญญานุกูลและโรงเรียนเบญจมาศราชุทิศจันทบุรีเดจาวูเหมือนภาพมันกลับมาอีกครั้งน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องพลอยลูกปัดอาจจะไม่แน่ใจแต่น้องปอปีที่แล้วแข่งกับเราคุ้นไหมสถานการณ์ตอนนี
17: ้ก็คุ้นๆเหมือนกันเขามันเคยเกิดขึ้น
1: จำได้ว่าในรอบนี้ชนกัญญานุกูลเจอกับโรงเรียนเบญจมาศราชุทิศครับปอจำได้ไหมปีที่แล้วใครชนะ
17: ชนกัญญานุกูลค่ะ
1: ชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนจากเบญจมาศราชุทิศไหมครับ
17: วันนี้มันก็อีกแล้วนะ
0: ส่วนปีนี้เหรอก็แพ้เหมือนเดิมนั่นแหละ
1: กลมกันเห็นเลยนะครับตูต้าออมสินลูกต่างคิดว่ามันจะซ้ำรอยแผลเก่าเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วไหมครับ
12: ไม่ครับ
1: เพราะอะไรครับออมสิน
3: เพราะว่าทีมของเบญจมาศราชุทิศนะคะก็ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักค่ะชนกัญญานุกูลคะ I love you
1: โอเค starting with the VTR round
15: no matter how bad it gets here Thai farmers can now worry a little bit lessBecause today in Suphanburi, there's a new way to grow rice when the rice fields are damaged by floods. This new way is called floating rice field.
7: Na Loi Nam or the Floating Rice Field

Moving on to the last 300 points for this competition. ก่อนอื่นเลยขออนุญาตที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองเรียนนี้จะใช้ในการแข่งขันครับSequencing. Arrange

0: These social networking websites in chronological order according to the years they became available to the public. We have Tumblr, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Google Plus. Begin!
1: โอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับชนกัญญานุกูลที่จะกลับมาเสมอในการเรียงลำดับของโซเชียลมีเดียว่าอันไหนเกิดก่อนกันไปติดตามกันเลยจ้ะ
0: 8 7 6 5 4 3 2 1เอาละสิต่างแค่ตรงนี้และโรงเรียนที่จะได้300คะแนนก็คือทั้ง2โรงเรียนครับเสมอกันทำให้เป็นชนะราชูทิศเข้าสู่รอบต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าแสดงว่าได้คะแนนเท่ากันเฉลยครับ1คะแนนโอ้โหก็คือนะฮะ LinkedIn มาก่อนตามด้วย Facebook ปี2004 LinkedIn เนี่ย2003 Facebook มา2004 YouTube มาเมื่อปี2005ด้วยเหตุอะไรจำได้ไหม
2: ซึนามิ
0: แล้วไอ้คนที่คิด YouTube เนี่ยอยากดูภาพสึนามิแต่หาไม่ได้ไม่ได้แล้วฉันต้องหาแหล่งภาพของฉันเองก็เลยสร้างที่ที่ให้ใครก็ได้เป็น publisher เป็นคนที่โพสต์นั่นคือที่มาว่าทำไม YouTube ถึงมาปี2005ตามด้วย Twitter ปี2006 Tumblr คือ2007ในขณะที่ Instagram นะครับคือ2010และสุดท้ายคือ Google Plusโอ้โหเดี๋ยวขอคุยกับน้องชนกัญญานุกูลนิดนึงก่อนดีกว่าน้องพลอยแลดูนิ่งไปลูกมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเบนจมะราชูทิศไหมครับ
3: ยินดีด้วยค่ะขอให้เป็นตัวแทนภาคให้ได้นะคะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับชนกัญญานุกูลด้วยนะครับเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชนกัญญานุกูลซึ่งปีที่แล้วเขาชนะโรงเรียนเรา
2: ปีนี้ประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนเบญจมาราชุริจันทบุรีและเราก็ได้ไปแล้วนะครับทีมแรกที่เข้าสู่รอบชิงความที่1ของภาคกลางนะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกๆเช้าวันเสาร์7โมงเช้าทางช่องวัน31เจอกันได้กับรายการของเราสำหรับวันนี้เราทุกคนและทีมงานสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนกับชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้ว
1: โอเคลูกทัวร์มานิวมาร์ติน
2: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ
3: ้
2: าได้อีกหนึ่งโหวต
1: Don't talk in Thai no This is not polite
2: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
1: That what?
4: That now
5: Martin
4: please Alex
1: Yeah I feel tired you know
4: He feel tired to fight with us
1: No it's not the fighting
6: Look we don't fight
1: Just tired
4: Please
6: Maybe the goods come over here and then we talk with them
7: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
5: เขาขอร้องมา
6: Look I don't want to be really bad you know but I am

0: reason you don't eat Thai food, right? So if you check with girls, tomorrow I will find the foreigner food for you for breakfast.
1: Okay,
0: I promise.
2: คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้องแล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
4: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: ก็ถือว่าใช้ได้
5: มากเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: าแล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังป่วยอยู่นิดหน่อยมีไข้อย
4: ู่รีบๆหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: ทริปหน้าเจอก
6: ัน เจอก
7: ันสู้ๆมาพักผ่อน
2: เจอกัน
8: บ๊าย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
2: ไหวครับ
1: Are you ready
2: Yes
1: Are you ready
2: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช
0: ่
1: เหรอคะ Yes ค่ะ
0: ขอ Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
10: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเงี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
11: so let's know the ingredients
12: okay
13: yes
12: this is a shrimp
10: okay
12: this is a fresh milk this is a mushroom
14: you haven't seen it
12: no
10: sure.
12: looks like an apple
10: I think that's true
12: this is a fish sauce it's really sour
10: So the one, the sauce and the lamb is same taste because you said it's sour.
15: Check it.
10: So it's the same?
11: No,
12: it's not the same.
9: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
10: Foreigner parsley
16: คือ parsley ต่างชาติ
1: ใช่ค่ะที่จริงพูดได้ parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
16: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ของไทยกินหอยจากเทศเลยนะคะ
10: This one is a ใบมะกรูด
17: มะกรูดเลย
18: แต่ไทยเ
19: หรอ
10: lemon grass
19: โอเค
1: yes
10: ค่ะ
20: พออิน
10: ไทยอ่ะ
20: ไทยเลย
10: วันไทย
20: อ่ะ English you don't know in English
10: I think in
9: แม่

0: อนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
1: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: One spoon.
3: What's the name of this mushroom?
4: Fang.
2: Fang.
3: I don't know.
2: It's Thai word.
5: It's an eye on the thing.
6: I just think, use one, but squeeze
2: just
6: it.
2: Just use one. Okay. And then put it in the pot. Next step.
4: Fish sauce.
5: One, fish sauce is for one.
2: One tablespoon. The next step. ทำอะไรต่อพี่ฮาร์ด
5: ถึงไหนแล้วล่ะ
2: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่นมเลยไหม
5: ใส่นมตามเลย
2: โอเค next step when the water boil you just put the milk
5: the last step is put it in the bowl
2: okay

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: very delicious
2: for me
3: really
1: delicious for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
5: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: Delicious.
2: Delicious.
1: Ooh, yay.

0: Look at her fans.
1: What do you feel?
2: Can you give me some life with this one?
3: Oh, wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Whoa. We tasted it two times, you know? Two times.
0: How about you?
4: I think it's too sour.
5: Yes, and for you it's too sour. Right?
4: Too sour.
6: Wait a minute. Again? Too sour? Maybe something is wrong with you.
5: When you say too
3: sour. It's sour. How about you?
7: It is. I think, in my opinion,
6: Before you speak.
8: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
7: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less. Nah.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: you got 1 point
6: thank you really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุ่นครับ
4: but I think the first pet is better
6: yeah let me guess the best one is from your
7: home the best one is this team

0: ูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
1: แรกๆก่อนจะขึ้นเรือรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมอะแบบเครียดอะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือ พานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
3: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
2: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
3: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
2: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
3: ภาษาอีกแล้ว
2: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆม
3: ัน
2: มีความยากระดับนึงนะ
3: แตกต่างกันใช่เราจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
2: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
3: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
4: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
5: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
6: wow
5: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
6: Show them.
7: But what is this one? What is this one over there?
5: Fun.
8: Thai boxing.
5: Sword.
9: The next trend is Bong Pen. It used to be a custom, but now it has just a face of a cannon ruins.
5: This is the first Church of Catholic in Ayutthaya Dynasty.
10: It's Catholic Church? Say Catholic Church. Okay.
5: Catholic Church.
10: This one?
5: This one, yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
9: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah. Such as Chaoya River and Basak River, it will come to
10: together.
9: Together, yeah.
11: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
9: No, but it's three sections, but yeah. Just two rivers. Yeah. Okay. This one is Chaoya River. Chaoya. Yes.
0: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
5: อันนี้กษัตริย์กลาศิราชพาเลน they have a professional man
10: but professional
5: top of mind.

0: the most famous? Okay.
1: Monk.
2: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
0: His name is หลวงปู่เจียงหลวงปู่เจียง but he is already dead and next is ศรีสุริโยไทยพากโกดา built for her brave in war she is a hero of this city okay
2: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า She is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า She is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah! Who is it?
2: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
1: Who is it?
0: Her name is
1: Vidulu.
0: จริงเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
2: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้ไปเบิร์ธเดย์เขา
3: Happy birthday

0: hope you be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง Wrap Up
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมากเลย
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic not cut chic
8: chic
0: chic yes
8: okay
0: tear
8: tear
6: หมายถึงชิก
7: ไม่ใช่
6: แต่ว่าชิก
7: เลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่าCare.
7: Care. Care. Care.

0: นั่นเองคือฉีก
1: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
0: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
1: น้ำมะนาว
0: เราก็เลยเป็นอะไรคะ
1: เลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
0: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
2: lemon water lemon water
3: เปร
2: ี้
3: ยวใส่เยอะ
1: น้ำมะนาว
0: lemon มะนาวน้ำ water
4: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammarคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
5: ต้องพูดเยอะก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
6: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
5: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ
7: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
8: ได้ค่ะคุณได้ค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
9: โอ้โหสุดยอดเลย
10: นี่ไม่ง่ายนะคะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอ่ะ what are you doing where are you goingก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you ing นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับ question answer format English triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด what is your name นั่นเองครับ what is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ what is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับวันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่า is it นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a book นี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม what is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name what is your name my name is สมชายนี่ไงฮะภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ what time is it ก็กี่โมงแล้วล่ะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน it's 9 o'clock it's 9:30 what time is it it's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ what time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนี่นะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's พ่อแม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ who's iPhone is it who's iPhone is it ก็คืออะไร who's iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ How long is the movie? หนังยาว2ชั่วโมง The movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ How much is the ticket? The ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า
1: How far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน
0: How far is the airport from the hotel
1: และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับThe hotel is far from the airport,
0: only 500 meters.
1: มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรนะว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel? Oh, the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love? Is your love? How deep is your love? ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep, how far, how much นะฮะ where, what, when, why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นะฮะแล้วก็ is สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถามWhat is your name นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง Hi Chris how are you กับ Hi Chris how about you คุณควรจะตอบอะไรครับ how are you ใช่ไหมครับก็ how are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า how about the food มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า how about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก hi Chris how about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร how are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า how about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ how is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า how about the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า how about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about เนี่ยนะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how's your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงไหมIs it in เชียงไหมคือไอ้สิ่งนี้มันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า Is Doi Suthep in Chiang Mai? Is Doi Suthep in Chiang Mai? เราต้องตอบอะไรครับ Doi Suthep is in Chiang Mai. แต่ถ้า Doi Suthep เผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ Doi Suthep isn't in Chiang Mai. Is it on the 6th floor? มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า It's on the 6th floor. It isn't on the 6th floor. หลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the 6th floor?Yes, my school is on the 6th floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the 6th floor. นี่เองฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside.
1: อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England? เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ Is he from England?ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับby ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ย

หรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคนนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is here my father isn't here นั่นเองครับส่วนคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจยุ่นหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้ได้ 108,009 ครับหัวสองครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะเหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเตเต It's SupermanSo แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello is it Chris? แล้วผมจะบอก Yeah it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับคำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่านามเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับ noun เท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็นนามอื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctor สมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับอันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's goodIt isn't good. Is it fun? สนุกไหม It's fun. It isn't fun. เราก็เปลี่ยนไอ้ it อันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น Is it spicy? ก็เป็น Is the soup spicy? The soup is spicy. The soup isn't spicy. หนังสนุกไหมว่าแต่หนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาติไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม Is the play fun?The play is fun. The play isn't fun. อย่าลืมนะครับ fun แปลสนุกถ้า funny ถึงจะแปลตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับToday traffic jam huh? ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริงแล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคเนี่ยนะครับก็เราก็เคยคุยมาบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is bad รถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ
verb ing ครับผม

Verb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวนี้สีก็คือหัวใจตัวนี้สีคือ verb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowingหรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น1 2 3 4มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุ๊ป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she crying? She is crying. She isn't crying. นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name? เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือเฟรชแมนเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อเมริกันแชร์หันกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามีอเมริกันแชร์แต่ว่าไทยมีอเมริกันแชร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหันกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะ

0: ไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please
1: คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ supremeand Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ supreme collaborates with Louis Vuitton
2: เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะ
1: เหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join join join can I join you do you want to join usอะไรประมาณนี
2: ้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะ
1: เราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริศอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะคะใช้คำว่า globalinternational world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทำนองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทำนองมันก็จะง่ายๆหน่อยนึงเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้กันป้ายเดียวแต่มือเดียวเป็นสีแดงแสดงว่าเขาให้หยุดเดินแล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop แปลว่า
3: หย
0: ุ
3: ด
0: แล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
3: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไรเอ่ย cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม crosswalk มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะ คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเซ็นห้ามสูบบุหร
0: ี่ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาทั้งเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหนีไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาบางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep อยากจะนอนมากเลยแอร์เย็น

0: อย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
1: 3:00
0: เที่ยงคืนจริงๆกลับตั้งแต่4:30แล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังตอนเที่ยงคืน5:00นะคะเมื่อเช้าตื่น5:00ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนี้30 ปี I am thirsty
1: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirsty thirsty เวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirstyถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
1: I am อยากข้าว
0: I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
2: I want
0: ฉันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my hands อยากทำอะไรคะ wash my handsช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
2: เพราะมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นก็ต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกป่ะนะคะต่อไป I am sick I am sick แปลว่าอะไร I am sick เวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว K เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว K สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะI want to sleep อันไหนเอ่ย
2: Hotel.
0: ถูกต้อง Hotel นะคะ Hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty I am thirsty อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkok
1: ลองบิน
0: อันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: เส
0: ีย
3: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียวก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18 ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20 กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
2: ค
0: ุ้มใช่ถ้าไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยแล้วเนี่ยเราบอกว่ารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะพื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติฝนตกแรงๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละครูว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุกไปสวนสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสวนสนุกแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใคร คุณขับเครื่องบินคือใคร
4: ก
0: ัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
4: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอดไม่หรอกเขาต้องมีคนหนึ่งช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับสองคนใช่ไหมสองคนนั่งคู่กัน
4: คนแล้วก็จะมีผู้หญิงมาสามคน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่าห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ยหรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที่มันใกล้เคียงฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรออ่าไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
4: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครก็ไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดไม่ในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่าซ็อกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราก็ควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งเราใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเรียกว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามให้รักมันมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
4: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
4: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี้เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
4: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาดไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาดเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาดเคยเรียนว่ายุวกาชาดเคยเรียนไหมลูกเสือไม่มียุวกาชาดจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามก็คือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกนะดูปลาแปลกมากเลย
4: ลูกปลาสีดำๆไม่มีต
0: าใครไปตกปลามั่งแล้วตกได้ปลาไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
4: ได้กระเดือนครับ
0: ได้เลยนะ
4: ไส้เด
0: ือ
4: น
0: คุ้มมากเลยต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
4: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ
5: โน
0: โนลิตเทอริงโนลิตเทอริง เอาใหม่1 2 3 no littering
5: no littering
0: นะคะเจอคำว่า no เมื่อไหร่หมายความว่าอะไร
5: ห้าม
0: ไม่ให้ทำอันนี้ก็ห้ามแล้วอันนี้ยิ่งห้ามเห็นว่าเห็นชัดๆนะจะบอกว่าไม่ให้ทำห้ามทิ้งขยะ no littering นะคะ เพราะฉะนั้นนอกจากป้ายที่มันแปลว่าเป็นการคาดอย่างนี้แล้วก็คือมันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นโนเมื่อไหร่คือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
2: No food
0: or drink เขาห้ามอะไรคะ
2: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
1: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะ
2: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดมีอะไรอีก
1: โร
0: งหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำแถวข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี้ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
1: ม
0: ี
1: บ้
0: าเวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะมาม่าผลไม้เกี่ยวกับลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอีกที่แปลกๆบ้างไหมคะ
1: กิน
0: ฮะแล้วเวลาเรากินครูกำลังเขียนกระดานอยู่นี้มันความรู้สึกยังไงบ้างครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
1: ไม่เคยครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะ
1: ห้ามนำสุนัขหรือว่าย
0: มันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไปอันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
2: แ
0: ต่คำว่า pets แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์เล
0: ี้
1: ยง
0: สัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเรา
1: แมว
0: มีอะไรอีก
2: สั
0: ตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
2: กระต่าย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนเป็นว่า it ใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she
2: นาง
0: ไม่ใช่ไม่แน่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงูชีกับฮีได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่าชีคำว่าฮีได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้ no no alcohol เขาห้ามทำอะไรคะ
2: ห้ามนำแอลกอฮอล
0: ์ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
2: มันคือ
0: เหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปอีกคำใหม่เกิดขึ้นมามีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
1: do not talk
0: มีคำว่า not not กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch touchเราเอามือมือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรทัชเขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่าทัชนะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เราทัชอะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair แปลว่าอะไรวะ hairผมใช่ไหม touch your hair touch your ears hello touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers touch your knee อันไหนคะ knee เออ touch your head ถูกต้องนะคะ touch your arms touch your leg touch your shoulder มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
6: ไม่มีครับ
0: แปลว่าอะไรคะ
6: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรเนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราไปเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้นถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
7: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงที่ออกเขาตายไหม
7: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
7: คอเขาเหี้ย
8: ตายตายก็ออกไม่ได
0: ้เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่แล้วคิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
7: คอเขาพับ
0: เราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
7: ไม
0: ่
7: คร
0: ับ ทำไมอ่ะอ๋อไม่อยากให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
9: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
10: ห้ามพาตัวสัตว์มาในโรงเร
0: ีย
10: น
0: ทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงก็คือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
11: mobile phone โทรศัพท์
0: มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องคิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นต้องทำอย่างงั้นก็คือให้เราใส่ maskface mask required นะคะเราต้องทำนะคะนี่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
12: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข้ามา
0: ใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
13: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอาละวาดน่ากลัวมากเลยใช่ไหม

0: ไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรอันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้งโนไม่มีทั้งน็อตแต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไร สูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำมีคำว่า slow แล้วมีคำว่า student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
1: ้ cross แปลว่าข้าม
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใคร student คือใคร
1: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วเขาให้ทำใครเขาบอกว่า slowให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไรคำว่า wet แปลว่าอะไรเอ่ย wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกเปียกล่ะ floor พื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
1: ล
0: ื่
1: น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: ปียพรนามสกุลนาวกิจวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิชเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิชเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboard and she has lots to tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกคนจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต wow. แต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่ทุกคนเล่นไม่เป็นเลย เราไปหาน้องไอดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher. ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะสอนสเก็ตบอร์ดให้ Teacher แล้วก็ Teacher ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีไหมคะ
0: Oh, that's a good deal. เป็นข้อตกลงที่ดีมาก Teacher จะพลาดได้ไงครับ Let's go learn together.
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: Let's go.เอาล่ะอันนี้ของจริงนะของสเกตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเกตบอร์ดด้วยครับ
1: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
0: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทรัคค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
0: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้ด้วย
0: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่ได้ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
1: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับทรัค
0: คำนี้ง่ายมาก notใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
1: ล้อค่ะ
0: ล้อ wheels ถูกต้องเติมตัว s เพราะมี4ล้ออ
1: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างนึงว่ากริปเทปค่ะ
0: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
1: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค่ะ
0: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
0: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
1: ก็จะมีสนับมือค่ะ
0: hand guard แล้วแผ่นสเกตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
1: มี4ประเภทค่ะคือสเกตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเกตค่ะ
0: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
1: หนูก็ต้องชอบเล่นสเกตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions Why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเกตบอร์ดครับ
1: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
0: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
1: a challenge
0: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ Whoa. ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: Interesting. So what was your turning point? หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักกิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเกตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสเกตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
0: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
0: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
1: ค่ะไปกันเลย
0: Let's goเอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเกตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสเกตบอร์ดพาร์ค
1: สเกตบอร์ดพาร์ค
0: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์เลยค่ะ
0: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
1: อย่างโชว
0: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see playing on the box มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
1: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คำว่า rail อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
0: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับสุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
1: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระวังการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมมันลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัวอพยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
1: แรม
0: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
1: ไม่ยา ากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเคขึ้นก้นลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับโอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าอืมเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้ย1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เดี๋ยวมาเลย
0: นักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกายค่ะ
0: เฮ้ยโปรดมือให้พื้นด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที่
0: อันดับที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match
1: match
0: มีคำอื่นด้วยครับ competition
1: competition
0: เก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้งั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คำที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน referee
1: referee
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น judge
1: judge
0: นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: skateboard มาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหม
1: ฮะได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่ฉันจะลองด้วยฮะ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่เชื่อมันเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ทีเจ้าก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงครับ
1: เราก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจ้าจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
1: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
1: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วยก็ไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่ก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: โอ้แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุด ห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้ว

0: ใช้คำว่า opponent
1: opponent
0: ผู้ชนะ champion
1: champion
0: มีคำพิเศษด้วยครับ victor
1: victor
0: และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: loser
0: runner up
1: runner up
0: ก็อันดับที่ 2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat
1: defeat
0: ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลใดไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it.เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready Steady Go เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับ Front slide ว่าแล้ว Front slide ต้องมาครับนี่ Kick flip ชัดเจนครับ Kick flipเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้นิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 kick flip เกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาสุดยอดมากเลยครับคิกฟลิปก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น where is the skate park
1: where is
0: the skate park
1: the skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนประโยคที่สองก็คือ how are you feeling
1: how are you feeling
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good I'm okay I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่สามที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า
1: how many points
0: did I get
1: did I get
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่า what is my rank
1: what is my rank
0: เก่งมาก what is my rank ที่จะแปลว่าที่1เสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดทีเจก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าสิคะ
0: ทีเจมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอ้โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ50-50ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสเก็ตบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้อง

0: กายเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับเราหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทําและฝึกฝนบ่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคําที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค Where is
1: the skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คําว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทําให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทําให้มันสําเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: ใช่ครับเป็นคําพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะที่นั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับมาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไงกลับมาด้วยอย่าลืมผมนะ don't forget me ว้าวขอไฮไฟฟ์กันยอด
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: Hi and this is Ing Lan and today we have this very special guest น้องแคนค่ะ
4: Yay
3: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it เข้ากับใครกันนะนะคะAre you ready?
4: I'm ready.
3: I'm not.
4: I'm ready to win.
3: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อ่ะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
4: Wow.
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
3: หมดไหม
4: วาซาบิต้องหมด
3: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะคะ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
4: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ So I have to choose
3: Yes you have to choose one
4: Then I go for this oneThis is so easy.
3: But your voice was like, ooh. Is it a man?
4: No.
3: Is she a singer?
4: Kind of, yeah.
3: Is she Thai?
4: Yes.
3: Is she young?
4: Yes.
3: Is she in a band?
4: Yes.
3: Is she still studying?
4: Oh, this is difficult. No.
3: Is her song like pop song?
4: Yes.
3: That's a stupid question. Pop song.
4: This is so easy.
3: เฮ้ยคิดก่อนนะคิดก่อนนะ

0: Is she tall?
1: If I'm tall, then she tall.
0: Is she in BNK 48?
1: Yes.
0: Topang.
1: Yeah, it's Keisha Pang.
0: Ah!
1: And she just graduated last 2 weeks.
0: คุณจะตอบเธอปังตั้งแต่คำถามที่ 5 แล้ว Is it my turn now?
1: Is it Mel?
0: Yes.
1: He Thai?
0: Yes.
1: Is he studying in Mahidol?
0: Yes. That's a good question.
1: Is he graduated?
0: Yes.
1: Is he a singer?
0: No.
1: Is he an actor?
0: Yes.
1: Is he tall?
0: Yes.
1: Is he a MUIC student?
0: Yes.
1: He Nai Nopat.
0: ยังสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
1: My turn
0: okay
1: on you oh oops
0: is a woman
1: yes
0: is she a student
1: she's not
0: a student is she an actress
1: no she's not
0: is she from Mahidol
1: no she's not
0: จริงๆควรจะถามแบบ student ป่ะ Singer?
1: Yes.
0: Is she Thai?
1: Yes.
0: Is she in the band?
1: Yes, she's in the band.
0: Is she in BNK?
1: She's not in BNK for it.
0: Bad แล้วก็ Is she the only singer?
1: No.
0: Is she young?
1: If I'm young, she's young.
0: What answer? Is she short hair?
1: No.
0: เดินขึ้นแล้ว Is her band consist of more than 3 people?
1: Yes.
0: พี่วงอะไรกับนารูโตะ
1: นารูโตะมันการ์ตูน Everyone here knows her.
0: Who is she? พี่ก่อน Is she good at dancing?
1: Yes.
0: คามิกาเซ
1: ่ No.
0: Does she speak English well?
1: Yes. My hint, she is the best dancer.
0: Lisa?
1: The best.Yes, it's Lisa.
0: I should have known that. Blackpink in your area. Lisa will be so disappointed on me.
1: Oh,
0: that's so sad. How did I miss that? Okay.
1: Is it a woman?
0: Yes.
1: Is she a member of Blackpink?
0: No.
1: Is she Thai?
0: Yes.
1: That difficult right now. Can she play a guitar?
0: Yes.
1: Is she a singer?
0: Yes.
1: Is she a Mahidol University student?
0: Yes.
1: What? Is she graduated?
0: No.
1: Oh. Is she third year student?
0: Yes.
1: Is she in MUIC?
0: Yes.
1: Is it me?
0: Yes.
1: I know who's the winner here. Wow!
0: The person, women?
1: No.
0: Actor?
1: No.
0: Is he a singer?
1: Yes.
0: Is he in the band?
1: Yes.
0: I didn't ask with thinking at all. Why are we keep going? ถามคำถาม Is he from Mahidol University?
1: No.
0: Is he in his 20s?
1: Yes.
0: The toil.
1: No.
0: Who's Thai? นักร้อง
1: In a band.
0: In a band. Wasabi. Is he still studying?
1: No.
0: Does he dance well?
1: Yes.
0: He dances really well.
1: Like when you drive on the highway, you will see him.
0: นิชคุณเนาะ
1: No. Who else?
0: แบมแบมเหร
1: อ Yes. Bam Bam got 7.
0: The last one.
1: Is it a man?
0: Yes.
1: Is he a MUIC student?
0: Yes.
1: Is he a singer?
0: Yes.
1: Is it Ripple Mipolit?
0: Yes.
1: I got it for 4 questions.
0: Who's the last one? And today's winner is Nong Ken Ken.
1: Yeah.No, no. There's also something for the losers.
0: อยากให้รู้ไว้ว่าแค่ตังตังตังตังตังก็คือเป็นคนจิตใจ
2: โหดร้ายแบบนี้นะคะทุกคน
1: It's a cute monkey here พี่คณะต้องกินแล้วค่ะ
2: คณะต้องป่าเลยไหมเนี่ย
1: มันคือบทลงโทษของพี่คณะเอานะพร้อมนะ one two threeหลังจากนี้นะคะแคนก็ต้องเป็นคนปิดรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คณะมากๆที่ชวนแคนมาในรายการอิงลันนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณง้อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวหาถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากปั้นในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: ัสดีลูกสาวว่าหุ่นคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: อันไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เราชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิธพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อเนทนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่อยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันเลิศมันฉ่ำหนูนึกใจอยู่

0: าเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมาท์มอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกนะก็ไลฟ์ไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้เนี่ยคนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปและทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เอาเครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สะดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ๊ยคนดูเยอะเอาละเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
1: ว้าว
0: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอ่ะค่ะคุณหมอไปหมื่นไป 11,000 ค่ะ
1: ว้าว
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: นมันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมาหน้าแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคนเนี้ยคนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อจะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหนูเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากนะคะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2 ล้านค่ะล
1: ้
0: านกว่า
1: โอ้ชื่นชมมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูเงาะอันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูเงาะ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะไอ้ยาครูเงาะจะเป็นฟีลแบบนี้ค่ะเวลา
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอค่ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะ

าจจะมีสุขทุกข์บ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็ทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ้ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักก็ค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่าคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณหม
0: อโอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูแบบ
0: สู
1: ้ลัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะ1 2เย้วันนี้เอาสมาแต่งหน้าเด็ดตาถูกป่ะถูกป่ะวันนี้สมาแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะหญิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเมนบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไปสองกึกนะคะก็สะบัดตึงปัดนี่หญิงไฮไลท์ก็เลยไฮไลท์นะประชุนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเลิศได้หญิงปัดให้มันจำกัดนะจ๊ะนี่เท่ากับสวยแล้วคือเจ้าหญิง

0: 啦，我是朱砂，阿你耳下算我。
1: 你他ขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
0: พังงาค่ะ
1: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
0: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องถึงภาคใต้ค
1: ่
0: ะ
1: หนู
0: ก
1: ็
0: เลยเป็นลูกครึ่ง
1: หนูลูกครึ่ง
0: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะ
1: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
0: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันแบบว่าก็พรุ่งแบบแล้วมันโจ๊กเอาแบบนี้ว่ามันช่วยมันช่วยช่วยลื้อมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดปาดทันทีเลยก็จบช่วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างนี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างนี้ลูกเนสติฟมันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอด
0: อะหนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีสายฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณง้อเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณง้อ
1: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ทำต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะ
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็คิดอยากอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะร่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเขาอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากกว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะ อะไรอย่างนี้ค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิวไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
1: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูด้วยค่ะพ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลย

0: เอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตผลผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นนี้เท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
1: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีบอกว่าวันนึงแต่งคอสเพลหนูก็ไม่ได้ว่าจะพลิกไปซะทุกเรื่องใช่ไหมคะคุณหมอวันนึงแต่งมาพลาดรู้สึกน้อยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำ
0: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
1: Drag Queen ค่ะ
0: Drag เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหทำไมอ่ะ
1: หนู
0: ถึงอยากแต่งแบบ
1: หนูรู้สึกว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผลแม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะอยากดูพี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
1: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่บอกว่าเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็ไม่ได้เงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ของหนูดีๆแบบ
0: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
1: หนูเหรอคะหนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็บอกเข้าสิ
0: ก็ตะใบเรียบร้อย
1: ก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะมัวแต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได
0: ้คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
1: เป็น
0: ผู้ชาย
1: อ๋
0: อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
1: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาอาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
0: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
1: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะเงาะ
0: โอ้โหเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน
1: ตีเหมือนกัน
0: มาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
1: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
0: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้ไหมว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
1: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่านี้แหละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
0: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดี แล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอ่ะทั้งๆที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคอ่ะเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
1: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทํามันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทําแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทําได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทํามันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะใช่หนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูคะเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิ

0: และประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณง้อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: สดีลูกสาวว่าคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เราชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิตพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อเนทนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยอ่ะเปิดเฟซบุ๊กเข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันเลิศมันฉ่ำหนูนึกว่าอย่างนี้ว่าเอาโล

0: เลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมาส์มอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกนะก็หลายไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้เนี่ยคนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทำตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปและทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ๊ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
1: ว้าว
0: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะคุณหมอไปหมื่นไปหมื่น 1,000 ค่ะ
1: ว้าว
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่นมองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: นมันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมานะแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคนเนี้ยคนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าหนูก็เป็นบ้านใหม่ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับนึงแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากนะคะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2,000,000ค่ะ1,000,000 กว่า
1: โอ้โหชื่นชมมากนี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูเงาะอันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูเงาะ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหมเอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะ
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขับเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ
1: เ
0: นาะ
1: ค่ะจุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เนาะ
0: ค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะมี

ทุกบ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ้ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2,600,000แล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่หนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณเนาะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี
1: ่
0: ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูบอก
0: สู
1: ้ลัดอย่างยาก
0: ว่ะสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะ1 2 3เย้วันนี้เอาสมาร์ทแดงหน้าเด็ดตาถูกป่ะถูกป่ะวันนี้จะมาแต่งหน้าบอกว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะหญิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเมนบอเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไป2กึกนะคะสะบัดตึงปัดปัดปัดนี่หญิงไฮไลท์กับไฮไลท์นับชุน1อะไรอย่างนี้เย่มันเลิศได้หญิงปัดให้มันจำกัดนะจ๊ะนะจ๊ะนี่เท่ากับสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะโอ้ซื้อตาอะไรอย่างนี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องอยู่ภาคใต้ค่ะ
0: หนู
1: ก
0: ็
1: เลยเป็นลูกครึ่ง

0: เลยป้าป้าทำนี้เลยก็จบด้วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างนี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างนี้ลูกเนสติฟมันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ
0: ก็หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีสายฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณเงาะเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณเงาะ
1: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะ
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1 คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเขาอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะ อะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิ้วไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
0: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูด้วยค่ะพ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตผลผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นนี้เท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
0: มันก็อาจจะเป็นเรื่องแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีแบบว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะติดไปซะทุกเรื่อง

0: นะคะคุณงอวันนึงแต่งมาพลาดอ่ารู้สึกน้อยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณงอแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำค่ะ
1: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
0: Drag Queen ค่ะ
1: Drag เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหทำไมอ่ะ
0: หนู
1: อยากแต่งแบบ
0: หนูรู้สึกว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะอยากดูพี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
0: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่บอกเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบอ้าวไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ของหนูดีๆแบบ
1: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
0: หนูเหรอคะหนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็บอกเข้าสิ
1: แต่ใบเรียบร้อย
0: ก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะแต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได
1: ้คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
0: เป็น
1: ผู้ชาย
0: อ
1: ๋อLGBTQ เหมือนกัน
0: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาอาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
1: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
0: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะง
1: อโอ้โหเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน
0: ตีเหมือนกัน
1: มาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
0: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้ว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
1: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้มั้ยว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้มั้ยว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
0: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทําได้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ําตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่านี้แหละทํายังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่าแต่หนูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูอย่างนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
1: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอ่ะทั้งๆที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
0: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเอง

อบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทํามันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่ทําออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทําแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทําได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทํามันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะใช่หนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูคะเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนสซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนสซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการ

การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะ

ถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค give Jenny a wide berthShe's in a very bad mood. อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fire วันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับน้องเอกครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอกพัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: น้องเอกจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำนึงเลยน้องเอกที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า Brand Awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: BrandAwareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
0: ๆ Celeb
1: แต่ที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: Celeb นะคะ

0: หรือว่าคำเต็มๆเลยเนี่ยก็คือ celebrity celebrity ซึ่งจะหมายถึงคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famous แล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่า celebrity เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะกระทบไหลอองซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่าcelebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for Fight
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ การเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบุรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆ นะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper ฉันรู้สึกว่ามีความเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ Cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet It looks like the cat has got her tongue because she is so quiet ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเอง clean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะcleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบoilแบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม eye remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอ๋ก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast คำว่า roast เนี้ยนะคะก็คือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี่ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะเพราะโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for 5นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect กันนะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play

การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
1: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
0: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
0: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: And now I'm with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับพี่แฮม
1: โอ้เรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าครับ
1: คุณยาย
0: อ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่ครับ
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วนี่ยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds oflocomotive steam locomotive is first and a diesel locomotive these มันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจากดีเซลไฟฟ้าหรือดีเซล electric locomotive
0: are they still being used on a daily basis เรียกว่าที่เป็นหัวรถจากไอ้น้ำเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ไหนยังมีการใช้งานอยู่ไหมครับในปัจจุบัน
1: ครับยังใช้งานอยู่ครับแต่ว่าเป็นการใช้งานในรูปแบบของรถไฟท่องเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า excursion train
0: excursion train นะครับ
1: ก็สำหรับวันที่รถไฟจากไอ้น้ำจะออกมาวิ่งนะครับก็จะมี4ครั้ง4 times a year
0: What else can visitors see at the Thornbury Depot here?

0: Thornbury Depot. The architecture is very beautiful. This depot rebuilt because the old one, it was destroyed by the bomb in Second World War.
1: คือเรียกว่าโรงรถไฟมีการรีโนเวทใหม่
0: รีโนเวทใหม่
1: มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่าของเก่าเนี่ยเรียกว่าโดนระเบิดทำลายไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็มีการสร้างใหม่รอเพื่อนรอพี่เต้พี่ปาล์มเนี่ยมาอีกทีปีนี้ยังไม่มาสักทีเลยเนี่ยจะรอเนี่ยถ้าเจอขึ้นรถไฟเนี่ยได้ไหมฮะ
0: Yes you can but แต่เมื่อกี้เห็นเขาไปสถานีกันแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งฮะพี่เต้กับพี่ปาล์มนะฮะไปแล้วเหรอ
0: Yes they got on the morning train and left already เห็นเขาไปนานแล้วนะครับ
1: ครับ thank you very much เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอ้ย
2: ฝากรายการ Itchy Feet เนี่ยน้องๆเห็นกันบ้างไหมคะว่า there is there are you ตรงไหนของประโยคครูพี่เน็ตเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า there are many kinds of locomotives
3: มีหัวจักรรถไฟอยู่หลายประเภทเลย
2: ใช่แล้วค่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there is เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่มีเพียงสิ่งเดียวเช่น a cat a dog แมว1ตัวสุนัข1ตัวแล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะคำนามนับไม่ได้ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นนมน้ำที่เรานับไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็น is ส่วน there are เราจะใช้กับสิ่งที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายๆสิ่งอย่างเช่น cats เติม s ที่แปลว่าแมวหลายตัว dogs เติม s ที่แปลว่าสุนัขหลายตัวค่ะ
3: การใช้ there is เราจะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวอย่าง there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะเช่น there is a pen on the table มีปากกาอยู่ด้ามนึงบนโต๊ะค่ะ a pen เป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะคะใช้ there is นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้เราก็ใช้ there is บวกคำนามนับไม่ได้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น there is milk in the bottle มีนมอยู่ในขวดค่ะคำว่า milk เป็นนมนับไม่ได้นะคะเราใช้ there is นั่นเองค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะคือมีหลายสิ่งเราจะใช้กับ there are นั่นเองค่ะคำว่า there are นะคะตัวอย่างเช่นThere are many pens on the table. มีปากกาหลายด้ามอยู่บนโต๊ะเลยเห็นไหมคะ Many pens. ปากกาหลายด้ามเลยต้องใช้กับ there are ค่ะเอาละค่ะถ้าเราเข้าใจการใช้ there is there are กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในกระเป๋าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะ
3: ดูกันให้ดีๆนะคะA book in my bag
2: จะใช้อะไรดีนะระหว่าง there is กับ there are
3: เอใช้อะไรดีนะ there are หรือเปล่าหรือจะเป็น there is ถูกต้องนะคะตอบเป็น there is ค่ะ there is a book in my bag มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งในกระเป๋าของฉัน
2: เราจะใช้ there is นะคะก็ต่อเมื่อหนังสือเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งสิ่งค่ะแต่พจน์ใช้ there is ค่ะ
3: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีเด็กๆหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะดูกันให้ดีนะคะ Many children in the swimming pool ตอบอะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะตอบ there are นั่นเองค่ะ There are many children in the swimming poolมีเด็กหลายคนอยู่ในสระว่ายน้ำค่ะสังเกตคำว่า children ที่แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนเราใช้ there are ค่ะ
2: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีขนมปังอยู่ในเตาอบเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Some bread in the oven ใช้อะไรดีคะระหว่าง there is กับ there are ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า there is นะคะเพราะคำว่า bread ที่แปลว่าขนมปังเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะถ้านับไม่ได้เราต้องใช้ is ที่ใช้กับเอกพจน์ค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
4: อุ้ยขาโต๊ะนี่เกะกะจังเลยใครเอาโต๊ะมาตรงนี้เนี่ยเอาหนูเวจัง
5: ขาเขาเอง
4: อ้าว
5: และเกะกะนะเขาเรียก

0: In the way ไม่ใช่ on the way เพราะนู่นอะ on the way มาแล
1: ้
0: ว
1: ใครมาคะ
0: แขกต่างชาติไง
2: Hi, what are you up to?
1: Up to with Frozen.
2: Oh no, I mean, what are you doing?
1: Oh, ทำอะไรอยู่ I'm welcome.
2: You're welcoming me? Well, thank you.
1: No welcome, but I'm welcome.
2: I'm not welcome?
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: พูดอะไรเนี่ย
1: Welcome ไง
0: Welcome นี่ก็คือแวะไปตอนกลางคืน
1: ไม
0: ่แวะไปหาใครแวะเช้าได้ไหม
1: ไม่ใช่กำลังทำความสะอาดกำลังดูดฝุ่นอยู่อะค่ะ
0: ปฏิโทคุณผู้ชมครับคำว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่า verb to ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับ vacuum ไม่ได้ออกเสียงว่า vacuum เหมือนที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะออกเสียงเพราะเข้าใจผิดนะครับเขาจะต้องออกเสียงว่า vacuum นั่นเองครับคล้ายๆแมงมุมขยุ่มหลังคา vacuum หรืออย่างน้อยก็ vacuum สระอูน่าจะดีกว่าแวะค่ำถ้าแวะค่ำนั้นน่าจะแวะตอนกลางคืนนั่นเองจ้ะ
1: I vacuuming the floor and I welcome you
2: Oh okay Are you the housekeeper
1: No this is not a house this is a hotel
0: ฟังแล้วมืออ่อนเลยถึงแม้ว่า house มันแปลว่าบ้านแต่ housekeeper เนี่ยมันคือแม่บ้านทำความสะอาดคำว่า housekeeperถึงแม้จะมีคำว่า house ที่แปลว่าบ้านเนี่ยนะครับแต่ housekeeper ก็คือแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะทำความสะอาดในโรงแรมก็ได้หรือจะเรียกว่า a maid ก็ได้นั่นเองครับในบางบ้านเนี่ยนะครับเริ่มงานจากการเป็น housekeeper แล้วไปจบที่ housewife เป็นแม่บ้านเมียเจ้าของบ้านก็มีบ่อยนะครับนะครับ
1: I'm not a housekeeper I'm a housewife just kidding
2: Are you a receptionist
1: receptionistReceptionist she was fired ค่ะตอนนี้เหลือแต่ reception กุ๊กไก่ค่ะ
0: กุ๊ก
1: คะ
0: พูดถึงอะไรเนี่ย
1: นิดโดนไล่ออกไปแล้วไงคะก็ตอนนี้เหลือแต่หนูค่ะ
0: อ๋อตอนนี้พนักงานต้อนรับเหลือแต่เธอใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับคำว่า reception ก็จะแปลว่าแผนกต้อนรับเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยจะต้องเป็น receptionist นั่นเองนะครับและเมื่อกี้กุ๊กไก่บอกนะฮะ receptionist was fired fired ก็จะแปลว่าถูกไล่ออกจะใช้ sack ก็ได้หรือ fire ก็ได้กุ๊กจ๋า
1: ค่ะ
0: ระวังเธอจะเป็นคนต่อไปนะจ๊ะ
1: อะไรเหรอคะ
0: fire ค่ะ
1: ว้ายไม่เอาค่ะ I am a receptionist my name is กุ๊กไก
2: ่ Where is the banquet room
1: banquet okay Banquet from the room sir
3: ผมไม่เอาพาห้องผมอยากจะหาห้องจัดเลี้ยง
1: อ้าวพูดภาษาไทยได้เหรอคะ
2: No I can't
0: กุ๊ก
1: ค่ะ
0: ดูสิฟังผิดพูดผิดจนฝรั่งเนี่ยเขาอุทานภาษาไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่าพาห่มเนี่ยนะครับคือแลงเข็ดนั่นเองครับแต่เมื่อกี้แขกของโรงแรมก็บอกว่า Where's the banquet room ก็คือห้องจัดเลี้ยงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับจะเรียกว่า ball room หรือ banquet room ก็ได้ครับโอ้ฝรั่งเป็นไรฝรั่งเป็นไรชักชักชัก
1: โอ้โทรศัพท
0: ์โอ้รุ่นนี้แรงจริง
1: ๆแรงไป
2: Hi John you're at the wedding reception
0: huh
2: huh what
0: huh
2: sorry the reception's bad
1: อ้าวยังไงยังไงแค่พูดไปเรื่อยๆไม่ใช่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กยังไง
0: อย่าเพิ่งโวยวายให้เขาคุยกับเพื่อนเขาไปก่อนแล้วฟังฉัน
1: ทำไมคะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณฝรั่งเขาก็บอกว่า wedding reception แล้วก็บอกว่า the reception is bad ถึงเมื่อกี้เราจะรู้แล้วนะครับว่า reception คือแผนกต้อนรับแต่ reception ก็คือการต้อนรับหรือการรับก็ได้นะครับส่วน the reception is bad ที่เขาพูดเมื่อกี้มันก็คืออีกหนึ่งคำของคำว่า signal ก็คือสัญญาณไม่ดีนั่นเองครับโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีคือ the reception is bad หรือว่า the signal is bad
2: my friend said the wedding reception is about to start where is it
1: Please go down the hallway and turn right.
2: Okay, thank you so much.
1: Yes, you're welcome.
2: Excuse me. Uh-huh. I just checked. There was no wedding.
1: Wow.
0: Oh. โอ้โหโทรศัพท์รุ่นนี้แรงจริงๆอยากได้สักเครื่อง
1: กลับบ้านแล้ว
2: Uh-huh. I'm at the wrong hotel. Why am I late? The receptionist is bad.
1: Oh, ที่เขาไปสายเนี่ยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
0: ผิดเมื่อกี้เขาพูดชัดมาก The receptionist is bad ก็แปลว่าพนักงานต้อนรับมันไม่ดีเลยทำให้เขาไปสาย
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วสนุกกันหรือเปล่าน้องๆเจอคำว่า there is there are กันบ้างไหมคะ
5: ถ้าไม่เจอก็ไม่แปลกนะคะครูพี่แนทเพราะว่าในรายการเนี่ย there is เปลี่ยนเป็น there was แล้วค่ะในประโยคที่ว่า there was no wedding ไม่มีงานแต่งงานแล้วค่ะ
4: อย่างนี้คำว่า there was ก็คือเป็นอดีตของ there is ใช่ไหมคะครูพี่นุ่น
5: ใช่แล้วค่ะนอกจากคำว่า there was นะคะเราก็มี there were ด้วยค่ะที่มาจาก there are นั่นเอง
4: ครูพี่แนทนะคะจะขออธิบายการใช้ there was ค่ะคำว่า there was นะคะกับ there is เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยแต่ there was เป็นอดีตส่วน there is เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเคยมีคนคนหนึ่ง

0: เช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีคนหลายคนอยู่ในบ้านภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there were many people in the house เห็นไหมคะคำว่า people เป็นพหูพจน์ของคำว่า person ค่ะเราเลยใช้คำว่า there were นั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเคยมีแอปเปิลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง An apple in the basket ใช้อะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ใช่แล้วค่ะแอปเปิลหนึ่งลูกต้องใช้คำว่า there was นะคะ There was an apple in the basket เคยมีแอปเปิลหนึ่งลูกอยู่ในตะกร้าค่ะ
0: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้เราจะใช้อะไรดีคะ Many chairs in this room ตอบอะไรดีคะระหว่าง there was กับ there were ถูกต้องนะคะ there were many chairs in this room เคยมีเก้าอี้หลายตัวอยู่ในห้องนี้ค่ะคำว่า chairsเติม s เป็นพหูพจน์เราใช้ there were ค่ะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
2: Vocab King
1: น้องๆลองช่วยลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็อย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
3: Good morning Vocab King
4: Let's play spelling
5: We will start now. Actor.
6: A-C-T-O-R.
5: Dislike.
6: D-I-S-L-I-K-E.
5: Hide.
6: H-I-D-E.
5: Never.
6: N-E-V-E-R.
5: Popular.
6: P-O-P-U-L-A-R.
5: Assistant.
6: A-S-S-I-S-T-A-N-T.
5: Earring.
6: Again?
5: Earring.
6: Pass.
5: Fossil.
6: F-O-S-S-I-L.
5: Olympic.
6: O-L-Y-P-I-C
5: Olympic
6: O-L-Y-M-P Pass
5: Pretty
6: P-R-E-T-T-Y
5: Brilliant
6: Again, please
5: Brilliant
6: Pass
5: Exhibition
6: Again, please
5: Exhibition
6: E-X-B-I-V-I-S-I-O-N
5: Exhibition
6: Pass
5: Kitchenette
6: K-I-T-C-H-E-N-N-E-S-S
5: Kitchenette
6: Pass
5: Shrine
6: Again, please
5: Shrine
6: Pass
5: Syndrome
6: S-Y-N-D-R-O-M-E
5: Exhausted
6: E-X-H-E-X-H-A-U-S-T-E-D
5: Intelligent
6: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T
5: Propaganda
6: P-R-O-P-E-R-G-R-A-N-D-E-R
5: Propaganda
6: Pass
5: Spectacular
6: Pass
5: Weightlessness
6: W-E-I-G-H-T-L-E-S-S-N-E-S-S
5: Chat
6: C-H-A-T
5: Fail
6: F-A-I-L
5: Light
6: L-I-G-H-T
5: Order
6: O-R-D-E-R
5: Review
6: R-E-V-I-E-W
5: Dagger
6: D-A-U-N-G-L-E
5: Dagger
6: D-A-C-K-E-R
5: Dagger
6: Pass
5: Oh, time's up! Oh, these were tough!
1: โอ้โหจากรายการ Vocab King เนี่ยน้องๆสะกดคำเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์กับฝึกสะกดคำที่บ้านเป็นประจำด้วยนะคะ
0: เอ๊แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์น่ารู้อะไรกันบ้างคะครูพี่แนท
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆค่ะคำว่า fossils ที่แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะเอ๊แล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่าซากในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลย
0: เริ่มต้นที่คำแรกนะคะคือคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นDinosaur fossils have been found on every continent of Earth. ซากฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะถูกพบในทั่วทุกทวีปของโลกเลยนั่นเองค่ะคำว่า fossils แปลว่าซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
1: แล้วคำว่าซากปรักหักพังนะคะเราทำว่า

0: ruin จะอยู่ในประโยคที่บอกว่า there are many ancient ruins in Asia มีซากปรักหักพังมากมายอยู่ในทวีปเอเชียค่ะเห็นไหมคะคำว่า ruin แปลว่าซากปรักหักพังค่ะ
1: แล้วถ้าเราจะพูดถึงซากเรืออับปางในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wreck ยกตัวอย่างเช่น the divers found a wreck in the ocean นักดำน้ำพบซากเรืออับปางในมหาสมุทรค่ะคำว่า wreck แปลว่าซากเรืออับปางค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
0: ไปชมกันเลย

0: ดีครับจำผมได้ไหม
1: โอ้ดีใจเลย
0: ดีใจสิเจอกันวันฝนตกคุณผู้ชมมาถึงเล่นนานหรือยัง
1: ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับแล้วเดินทางมา
0: ก็ราบรื่นดีครับ
1: ราบรื่นดีครับมาญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วครับ
0: ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับผม
1: อยากดูอะไรครับเป็นพิเศษ
0: ก็ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งการ์ตูนครับเป็นเมืองแห่งมังงะ
1: ก็เมืองแห่งการ์ตูนนะ
0: จริงๆแล้วการใช้การ์ตูนหรือการใช้กราฟิกต่างๆที่เราเห็นตามที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ทุกที่แล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ทุกที่ก็เห็นแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากไปดูแหล่งของการ์ตูนญี่ปุ่น
1: รู้แหล่งไหม
0: ไม่ทราบเลยครับคุณฟูจิ
1: ถ้าพูดถึงการ์ตูนต้องพูดถึงเมืองโตเกียวนี่แหละแต่
0: ครับ
1: เขตอำเภอนากาโนะ
0: นากาโนะ
1: จะมีการ์ตูนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับผม
1: นี่ไงนากาโนะบอร์ดเวย์ถึงแล้วเข้าไปนี้จะเป็นโซนการ์ตูนเยอะแยะเลยครับพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับผม
1: ไปดูกันครับ
0: โอเคครับ
1: อิกิมาโชะไปนะครับตะกี้นี่อยากได้หนังสือแบบไหนนะครับ
0: คือการ์ตูนทั่วไปอ่ะก็เราก็เห็นเยอะแล้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามาที่นี่ต้องเจอการ์ตูนเยอะขนาดนี้แต่ว่าอยากได้ประเภทหนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาในการสอนหรือให้แรงบันดาลใจกับคนผมอยากได้หนังสือประเภทนี้
1: เป็นอาจารย์ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์นี
0: ่มีด้วยเหรอครับที่เป็นการ์ตูนแบบนั้น
1: เรื่องอาจารย์รอยยิ้ม
2: ตามหากันมาหลายเล่มจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็คงจะไม่ใช่นะคะจัดไปค่ะครู
1: เชียวเซว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย
3: ์ยิ้มเลย
0: หนังสือที่น่าสนใจมากเลยคือหนังสือการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพต่างๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีหนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพครูด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงครูคนหนึ่งที่อยู่กับเด็กที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับแล้วก็ในเนื้อหาจากที่ฟังสรุปที่เจ้าหน้าที่ที่ร้านเล่าให้ฟังก็คือครูคนนี้ก็อยู่กับเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเรื่องหนักเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีปัญหาเรื่องกับครูที่เข้ามาจัดการเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้มันก็จะถูกส่งผ่านได้ง่ายกว่าการที่เราจะเอาไปบอกเล่าโดยตรงว่าคุณจะจัดการกับเด็กมีปัญหาทำแบบนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คือการส่งผ่านการอ่านการ์ตูนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่า
2: แม้ว่าครูอาร์ตจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกตูนสามารถทลายกำแพงภาษานั้นได้นี่คือสิ่งที่ครูอาร์ตอยากมาเห็นค่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจไว้และอยากจะมาเห็นก็คือหนังสือเรียนหรือตำราเรียนที่มีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบครับได้มาหลายเล่มมากเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้หนามากครับความหนาแต่ว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กแต่ว่าหนามากเลยนะครับราคา500บาทเล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบด้วยครับก็มีองค์ประกอบมีการใช้การ์ตูนใน2ลักษณะลักษณะแรกเป็นการใช้ตัวการ์ตูนน่ารักลายเส้นง่ายๆนะครับในการดำเนินเรื่องหรือเล่าหรือบอกคอนเซปต์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักมากนะครับและประเด็นที่2ที่ชอบมากๆเลยคือการใช้ตัวการ์ตูนเพื่ออธิบายคอนเซปต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่าย

0: ก็เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทวันนี้นะคะครูพี่นุ่นก็เลยจะมาเติมคำศัพท์ให้น้องๆกันในเรื่องของการ์ตูนนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า cartoon เป็นคำนามค่ะแปลว่าการ์ตูนนั่นเองค่ะเราทับศัพท์ไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูการ์ตูน I watch a cartoon เห็นไหมคะการ์ตูนทับศัพท์ได้เลยค่ะ
0: แต่ถ้าเราชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์นะคะเราจะใช้คำว่า cartoon strip เช่น I love to read cartoon strips ฉันชอบอ่านการ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์มากเลยค่ะ
1: ส่วนตัวการ์ตูนภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า cartoon character ยกตัวอย่างเช่น Peppa Pig เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรดของฉันPeppa Pig is one of my favorite cartoon character. เห็นไหมคะ cartoon character แปลว่าตัวการ์ตูนค่ะ
0: แล้วสำหรับการ์ตูนเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็คือนักเขียนการ์ตูนนั่นเองคำว่านักเขียนการ์ตูนในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cartoonist คำว่า cartoonist ที่แปลว่านักเขียนการ์ตูนนะคะเช่น he is a famous cartoonistเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงค่ะเห็นไหมคะคำว่า cartoonist แปลว่านักเขียนการ์ตูนค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไหมคะ
0: ถ้าเลเวลอัพแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ข้อที่1 นะคะ there is ใช้กับคำนามเอกพจน์ค่ะแล้วก็ใช้กับคำนามนับไม่ได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ there are ใช้กับคำนามพหูพจน์ค่ะ there is กับ there are แปลเหมือนกันเลยแปลว่ามีค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะข้อที่2นะคะ there was กับ there were ซึ่ง there was กับ there were นะคะเป็นอดีตของ there is there are ค่ะแปลว่าเคยมี there was ใช้กับเอกพจน์หรือสิ่งที่มีเพียงแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า there were ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ที่มีหลายๆสิ่งค่ะ
1: ข้อที่3นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับซากที่น้องๆได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ fossil ซากดึกดำบรรพ์คำที่2 ruinซากปรักหักพังคำที่3 wreck ซากเรืออับปางค่ะ
0: แล้วข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนคำแรก cartoon ภาพการ์ตูนคำที่2 cartoon strip การ์ตูนสั้นๆในหนังสือพิมพ์คำที่3 cartoon character ตัวการ์ตูนคำที่4 cartoonist นักเขียนการ์ตูนค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเลเวลอัพกันไปถึงไหนแล้วคะ
0: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมมันฝึกฝนทบทวนกันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Actions speak louder than words การกระทำสำคัญกว่าคำพูดค่ะ
0: และน้องๆก็อย่าลืมลงมือทำตั้งใจสะกดคำฝึกฝนภาษาอังกฤษกันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ English Level Up พบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yes เห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ปะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยแล้วเนี่ยใช่ปะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I see I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะ I seeI see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยและแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ coolเจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesome amazing amazing lovely lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะอู้เนี่ยแปลว่าตื่นเต้นอู้ interesting อู้ interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โห really really really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really really หรือ seriously seriouslyคือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับวัยรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's insane หรือ That's unbelievable That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No wayNo way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้วนะคะหลังจากที่ปิดเทอมแล้วก็ได้พักผ่อนกันไปนานเลยและน้องๆหลายๆคนค่ะก็ได้มีโอกาสมาร่วมเวิร์กช็อปกับทางรายการเราแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งแข่งในรายการของเราด้วยซึ่งที่เวิร์กช็อปนี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียง phonetics ค่ะใช่ไหมคะ professor อย่างเช่นตัวอักษร h v and z ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังออกเสียงผิดอยู่ค่ะ
0: That's right. Those consonants are very hard to pronounce, so we like to practice them a lot. H, V, and Z.
1: สำหรับวันนี้น้องๆพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Professor, are you ready?
0: I'm ready.
1: ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมแรกกันเลยค่ะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Audition ค่ะไปถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะใครจะเป็นคนแรกหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข14ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อมินค่ะ
1: น้องมินอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is needle
4: N E D N
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell needle is N-E-E-D-L-E.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: จินนี่ค่ะ
1: จินนี่กี่ขวบละคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is exercise
5: E E X E R C I S E
0: Okay, your answer is correct. Congratulations. Good job.
1: มีคำถามนิดนึงเคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
5: เคยค่ะเคยเรียนในวิชา health
1: นี่แสดงว่าแปลว่าอะไรเรียนในวิชา health
5: แปลว่าออกกำลังกายค่ะ
1: ออกกำลังกายเก่งมากค่ะน้องจินนี่เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไปสอบเย้แล้วล่ะหนึ่งไปแล้วนะคะเหลืออีก4ที่ค่ะหมายเลขมากค่ะและคนต่อไปก็คือน้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
6: 99.9%
1: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะ 99.99% ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is award
6: A W A R E
0: Okay, your answer is Correct! Great job! Congratulations
1: เรามั่นใจ 99.99 ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
1: แล้วในสุดท้ายน้องเพียวก็ได้เข้ารอบไปเลยไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเย้ตอนนี้มี2สาวอยู่ที่ไบค์สต็อปนะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องพราวค่ะ
1: น้องพราวอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 12ค่ะ
1: 12วันนี้น้องพราวกี่เปอร์เซ็นต์ลูกพร้อม
7: 50-50ดีกว่า
1: 50-50เผื่อไว้บ้างใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Professor
0: Your word is mystery
5: M Y S T E R Y
0: Your answer is correct. Congratulations.
1: เห็นหลับตาปี๋เลยลุ้นมากยินดีด้วยค่ะได้เข้ารอบไปเลยน้องพราวไปรอที่ไบค์สต็อปเย้โอ้ตอนนี้ที่ไบค์สต็อปของเรานี่เป็นสาวสาวสาวนะคะคนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะเห็นไหมเป็นผู้ชายมาแล้วหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรคะ
2: น้องเฟรดครับ
1: น้องเฟรดกี่ขวบแล้วคะ
2: 12ขวบครับ
1: มั่นใจแค่ไหนคะ
2: 60% ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is gallery
2: g a l l e r y
0: okay your answer is correct congratulations
1: เมื่อกี้พี่เห็นเราหน้าเรากำลังรู้อยู่แล้วก็เหมือนแบบแอบ yes เบาๆบนใบหน้าใช่ไหมเก่งมากน้องเฟรดไปรอที่ไบค์สต็อปเลยหนุ่มคนแรกของเราวันนี้เย้ที่สุดท้ายนั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ต้นข้าว
1: ต้นข้าวเมื่อกี้เห็นส่งเสียงให้พี่ตั้งแต่บนนู้นเลยว่าอยากลงมาใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วProfessor?
0: Your word is delivery.
2: D-E-L-I-B-R-A-R-Y. ผิดแน่นอน
1: บอกเองเลยเหรอ
0: Incorrect. I'm sorry. You were very close. The correct way to spell delivery is D-E-L-I-V-E-R-Y.
1: หนึ่งที่นั่งเท่านั้นนะคะหนึ่งที่นั่งเท่านั้นแต่จะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะ
9: น้องไอค่ะ
1: น้องไออายุเท่าไหร่คะ
9: 9ขวบค่ะ
1: พร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: It is honor
9: O R A N G E
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell honor is H-O-N-O-R. You spelled orange. They sound similar.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะ
10: ชื่อพลอยค่ะ
0: So how are you feeling right now?
10: I'm feeling great.
0: Well, you only have one word to win.
10: Okay.
1: Let's play spelling.
0: Your word is formula.
10: F-O-R-M-U-L-A, right?
0: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: Professor ก็บิวไว้นานมากน้องพลอยลองแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหมคะ
10: I hate formulas because I don't like to remember them because they're boring and annoying
1: Professor is that a correct sentence
0: That is a correct sentence
1: It's a very long sentence
0: It's a good sentence
1: เก่งมากค่ะน้องพลอยเย้น้องๆที่ Bike Stop เชิญมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยมาเลยและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะแล้วก็หนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะรับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM รับกันไปเลยค่ะคนละ1ชุดและสี่สาวกับหนึ่งหนุ่มนี้จะทำเงินสะสมในการเล่นเกมสะกดคำได้มากแค่ไหนและจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ Let's go to
0: Spelling Charity
3: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้ามาช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้ผ่านการติวเข้มจากเพื่อนๆเลยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนๆติวแล้วพร้อมมากขึ้นไหมคะ
8: พร้อมมาก
1: ดีมากค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินรางวัลนี้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
8: องค์กรช่วยคนปัญญาอ่อนค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
8: เพราะคนปัญญาอ่อนโชคร้ายกว่าเรานะคะที่เขาเกิดมาแล้วเขาคิดไม่ค่อยได้ว่าเขาเป็นคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราจึงนำเงินทั้งหมดที่เราได้ไปช่วยองค์กรคนปัญญาอ่อนนะคะ
1: เห็นไหมคะน้องๆทั้งเก่งแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มกับผู้ที่เข้ารอบคนแรกของเรามาเลยดีกว่าค่ะซึ่งนั่นก็คือน้องจินนี่ค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจินนี่คะคนแรกตื่นเต้นไหม
8: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นใช่ไหมคะสุดท้ายจะเข้าลึกรีแลกซ์ขึ้นไหมคะเอาล่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะหมายเลข1ถึง9น้องจินนี่อยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ5
11: 5
1: น้องจินนี่เลือกอะไรคะ
8: 5ค่ะ
1: หมายเลข5นะคะเราไปรู้กันเลยค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House เย้ดีใจ House แปลว่า
8: บ้านค่ะ
1: บ้านปกติเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของในบ้านเยอะไหมคะ
8: ไม่เยอะมากแต่รู้ค่ะ
1: แต่รู้ก็เลยดีใจ yes ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะน้องจินนี่
8: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now door
8: D O O R
0: window
8: W I N D O W
0: floor
8: F L O O R
0: Roof
8: R O O F
0: Fence
8: F E N C H
0: Fence
8: Pass
0: Garage
8: Again please
0: Garage
8: Pass
0: Backyard
8: Pass
0: Garden
8: G A R D E N
0: Mailbox
8: M A I L B O X
0: Kitchen
8: K-I-T-C-H-E-N
0: Fence
8: F-E-C-H
1: หมดเวลาแล้วแต่เมื่อกี้เกือบแล้วไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า fence สะกดยังไง
0: The correct way to spell fence is F-E-N-C-E
1: คำต่อไปเมื่อกี้ที่พลาดก็คือคำว่า garage รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
8: ไม่รู
1: ้แปลว่าโรงจอดรถค่ะ
0: The correct way to spell garage is G A R A G E
1: โอเคเก่งมากน้องจินนี่วันนี้น้องจินนี่ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะไปร้องไปซะต่อได้เลยน้องเพียวคะเชิญเลยค่ะเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะมีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องเพียวหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องเพียวจะได้หมวดอะไร vegetables แต่ว่าอะไรคะ
12: ผลไม้ผักค่ะ
1: ผักปกติชอบกินผักหรือเปล่า
12: ชอบค่ะ
1: ชอบถ้าพร้อมแล้ว

0: Cabbage.
1: Pass.
0: Pumpkin.
1: Pass.
0: Sprouts.
1: Pass.
0: Baby corn.
1: Pass.
0: Mushroom.
1: M-U-S-H-R-O-O-M.
0: Pepper.
1: Pass.
0: Kale.
1: Pass.
0: Taro.
1: Pass.
0: Ginger.
1: G-I-N-G-L-E.
0: Ginger.
1: Pass.
0: Cabbage.
1: Pass.
0: Pumpkin.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาค่ะเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่านะคะว่า pumpkin คือบทยังไง
0: The correct way to spell pumpkin is P U M P K I N
2: pumpkin นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราพลาดไปคือ pepper ใช่ไหมรู้ไหมลูก pepper คืออะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
2: พริกไทยค่ะ
0: The correct way to spell pep P E P P E R
2: คำต่อไป gingerเมื่อกี้เราเกือบแล้วนะพลาดไปนิดเดียวเดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันนะคะ
0: The correct way is G I N G E R
2: ไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้น้องเพียวทำไปได้2คำรวมกับของน้องเจนนี่ทั้งหมดเป็น9คำค่ะพราวคะเจอเลยค่ะเอาล่ะน้องพราวเพื่อนไปแล้ว2เหลือเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นไม่เป็นไร shake it off shake it off shake it off ดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วน้องพราวอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะเอาล่ะน้องพราวเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: เลข7ค่ะ
2: หมายเลข7โอ้โหกองเชียร์ประสานเสียงกันมาเหมือนนัดกันมากเลยเลขพร้อมเพรียงกันมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร Family คือ
3: ครอบครัวค่ะ
2: ครอบครัวถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: Let's play spelling
0: Start now. Sun.
3: S-U-N. S-O-N.
0: Ant.
3: A-U-N-T.
0: Sister.
3: S-I-S-T-E-R.
0: Father.
3: F-A-T-H-E-R.
0: Mother.
3: M-O-T-H-E-R.
0: Uncle.
3: N-U-N-C-L-E.
0: Brother.
3: B-R-O-T-H-E-R.
0: Nephew.
3: N-E-P-H-E-W.
0: Cousin.
3: C-O-U-S-I-N.
0: Grandfather.
3: G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R.
2: Oh!
0: หมดแล้ว Congratulations!
2: หมดแล้ว เวลาเหลือเยอะด้วย 10 คำ Yeah! โอ้วันนี้น้องพราวเก่งมากๆเลยนะคะทำไปทั้งหมด 10 คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น 19 คำค่ะเก่งมากเลย Yeah! เต็มหน้าค่ะที่ไปต่อเลยนะคะโอ้โห perfect 10เลยนะคะน้องเฟร็ดคะเชิญมาตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะน้องเฟร็ดอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยส่งเสียงหน่อยเร็วโอ้โหนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยน้องเฟร็ดคะน้องเฟร็ดเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
3: 3
2: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร Adjectives รู้ไหมลูกแปลว่าอะไร
3: คำคุณศัพท์ครับ
2: คำคุณศัพท์หรือว่าคำขยายนั่นเองใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ครับ
2: Let's play spelling
0: We will start now Cute
3: C-U-T-E
0: Smart.
3: S-M-A-T-E.
0: Smart.
3: S-M-A-T.
0: Smart.
3: S-M-A-R-T.
0: Long.
3: L-O-N-G.
0: Ugly.
3: U-G-L-Y.
0: Happy.
3: H-A-P-P-Y.
0: Nice.
3: N-I-C-E.
0: Genius.
3: Pass.
0: Beautiful.
3: B-E-U-E.B-E-U-A F T-Y F-U-L
0: Beautiful
3: B-E-U-A T-Y F-U-L
2: หมดเวลาค่ะและคำสุดท้ายเมื่อกี้ Beautiful เราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่า Beautiful สะกดว่ายังไง
0: Beautiful is spelled B-E-A-U-T-I-F-U-L
2: และอีกคำหนึ่งที่เมื่อกี้ข้ามไปก็คือคำว่า what was the other words

0: That he missed?
1: The other word was genius. And that is a tough word. It is spelled G-E-N-I-U-S.
2: ไม่เป็นไรค่ะน้องเฟรดเพราะว่าวันนี้น้องเฟรดถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น25คำค่ะน้องพลอยมาเลยสาวคนสุดท้ายของเรานั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะตอนนี้เรามีหมายเลข1 2 4 6และ8เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆเรียงกันแน่ๆเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องพลอย
3: 1ค่ะ
2: เชื่อเพื่อนนะหมายเลข1เราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรมัน
4: Oh God no
2: Why Why Oh God no ทำไมคะทำไม
4: ไม่ค่อยชอบเดือนค่ะ
2: ไม่ค่อยชอบเดือน
4: แต่ก็โอเคได้
2: แต่พี่มั่นใจว่าน้องพลอยทำได้พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
1: We will start now May
4: M A Y
1: June
4: J U N E
1: July
4: J U L Y
1: April
4: A P R I L
1: August
4: A U G U S T
1: October
4: O-C-T-O-B-E-R
1: November
4: N-O-V-E-M-B-E-R
1: September
4: S-E-P-T-E... What? I can't remember. Do it again, okay?
1: September
4: S-E-P-T-E-M-B-E-R
1: January
4: J-A-N-U-A-R-Y
1: February
4: F-E-B-R-U-A-R-Y
1: Perfect
4: P-E-R-F-E-C-T... What?
1: No, I mean you did a perfect job!
2: Yay! Congratulations! เกี่ยวมากเลยน้องพลอยไฮฟาวเย้โอ้โหสุดยอดมากวันนี้น้องพลอยทำไปได้ทั้งหมด10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอปมาข้างหน้าเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนก็ได้เล่นเกมสะกดคำด้วย2สาวที่ทำPerfect 10 นะคะรวมทั้งหมดเป็น35คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมลูกว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร
5: ่11,500บาท
2: ไอ้ยักษ์คิดเลขเร็วมากเลยซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าจะสามารถทำเป็น Perfect 10ได้บ้างหรือเปล่าส่งใบสมัครได้เลยค่ะทางที่อยู่ข้างล่างนี้และตอนนี้ค่ะก็ขอเชิญน้องๆที่เหลือทุกคนมาร่วมตัวกันตรงกลางหน่อยมาเลยและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยค่ะความสุขคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: Blessed are those who can give without remembering
2: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตรโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตรโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตรโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนจากเริ่มจากการปอกเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่ครบส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

ผมจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกลิ่นของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายๆเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรโนมีครับแกสโตรโนมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรโนมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปรุงอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรโนมีโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็ อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผ่านความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลานนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกตนั่นเองครับ

เสน่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าเนี้ยเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่เป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสทาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบ ทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดเนี้ยเราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลานาวันนี้นะคะ

อนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันให้นุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาครั้งข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

ลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผส

ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมอะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชีไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไปที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

0: ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดหรอเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันอะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเนี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างคิชเดอลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินกันบ่อยมากๆนั่นก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่าที่ทำให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งแท้จริงแล้วนะคะโรคไบโพล่านี้นะคะสาเหตุเกิดจากอะไรและมีวิธีการแนวทางรักษาอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับวิทยากรประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์จิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะเราถือว่าเขาเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งหรือเปล่าคะ
1: ค่ะโรคไบโพล่านะคะหรืออารมณ์โรคอารมณ์สองขั้วนะคะมีหลายชื่
0: อ
1: มีทั้งโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกตินะคะไม่ใช่โรคจิตหรือว่าโรคจิตเภทอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจค่ะ
0: บางคนเข้าใจกันผิดนะคะเวลาเห็นคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายก็จะคิดว่าเป็นโรคจิตแต่จริงๆไม่ใช่เลยแล้วอย่างนี้อารมณ์สองช่วงของไบโพล่านี่มันจะมีลักษณะยังไงบ้างล่ะคะ
1: ค่ะก็มีอารมณ์สองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก็เป็นช่วงของแมเนียค่ะก
0: ็
1: คือจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเด่นในลักษณะที่อาจจะหงุดหงิดหร
0: ือ
1: ว่าคึกครื้นค
0: ่
1: ะคึกคักมากกว่าปกติค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะคะ อาจจะมีเรื่องของโครงการหลายอย่างนะคะ
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าได้แล้วคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเป็นคนที่แบบโอ้โหมีความคิดทำธุรกิจเยอะแยะมากมายอยู่ในสมองนี่ก็อาจจะเข้าข่ายได้
1: อาจจะเข้าข่ายได้ถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายหรือลงทุนจนสิ้นเปลืองจนเกิดหนี้สินค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหรือว่าลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยเกินตัวค่ะและนอกจากนี้ก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าขาดความยับยั้งชั่งใจบางคนเนี่ยจะไม่มีเรื่องของไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของสังคมหรือว่าผู้อื่น
0: ค่ะดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์โลกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นฉันไม่แคร์อะไรเลยช่วงนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็ในส่วนของแมเนียแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของซึมเศร้าอะค่ะก็จะมีอารมณ์ที่หดหู่หรือว่าเศร้าซึมท้อแท้เบื่อหน่ายค่ะ มีปัญหาเรื่องกิจวัตรเช่นการกินหรือการนอนหลับค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คนไข้ในบางรายค่ะก็จะมีการเจริญอาหารที่ผิดปกติค่ะ ม
0: ี
1: เรื่องของเบื่ออาหารจนน้ำหนักลด ค
0: ่
1: ะหรือว่ามีเรื่องของนอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะตรงข้ามกันนะคะอย่างเช่นมีการรับประทานอาหารมากเป็นปกติเจริญอาหารหรือว่ามีนอนมากเกินไปอะค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วสาเหตุของไบโพล่ามันเกิดจากอะไรอะคะ
1: ค่ะสาเหตุก็มีหลายปัจจัยเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: อันที่หนึ่งก็คือมีเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมอะค่ะเราก็จะพบว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงในผู้ที่มีพ่อหรือแม
0: ่
1: เป็นโรคไบโพล่านะคะก็จะมีความเสี่ยงสูงถึง4เท่าค่ะว่าในผู้ที่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดแล้วมีโรคไบโพล่าเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค
1: ่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติค่ะก็ฮอร์โมนผิดปกติโดยที่พบส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยด์
0: ค่ะ
1: แล้วก็กรณีอื่นๆก็ปัจจัยทางด้านจิตใจอะค่ะเช่นบางคนเจอความเครียดนะคะแล้วก็มีการใช้กลไกทางจิตใจป้องกัน

0: การเผชิญความเครียดหรือความกังวลซึมเศร้าที่ผิดปกติค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไบโพล่าบ้างอย่างบางทีอ่ะเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเราก็จะเป็นเหมือนกันหรือแม้แต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เคยมีคนเป็นแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไบโพล่าได้อันนี้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆค่ะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไบโพล่าเราจะสังเกตจากอะไรบ้างคะ
0: ก็อันที่หนึ่งถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเช่นมีบิดามารดาหรือพี่น้องฝาแฝดนะคะหรือว่าพี่น้องทั่วไปเนี่ยค่ะเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะก็ให้สังเกตตัวท่านเองหรือสังเกตสมาชิกในครอบครัวนะคะว่ามีใครที่มีอาการเข้าข่าย มีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติหรือมีความคิดพฤติกรรมที่ผิดปกติไปค่ะ
1: มันก็จะเอื้อกับหลายปัจจัยแล้วนอกจากพันธุกรรมคนในครอบครัวแล้วนะคะกลุ่มเสี่ยงทั่วไปคนอื่นมีอะไรบ้างเอ่ยมีคนประเภทไหนที่เจอภาวะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างคะ
0: ก็โดยส่วนมากก็อาจจะมีบางรายอะค่ะที่ไม่ได้มีเรื่องของพันธุกรรมในครอบครัวค่ะแต่มีใช้สารกระตุ้นนะคะเช่นใช้สุรายาเสพติดนะคะหรือว่ามีภาวะสูญเสียจากงานวิจัยนี่ก็พบว่าบุคคลที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือตกงาน
1: ค่ะ
0: หรือว่าสูญเสียผู้ปกครองก่อนอายุ11ปีก็จะมีโอกาสที่มีภาวะซึมเศร้าในเรื่องของไบโพล่าได้ด้วย
1: ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ถือได้ว่าพันธุกรรมก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยเป็นตัวหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้เรานั้นเป็นไบโพล่าได้ก็ต้องคอยตรวจสอบกันแล้วก็ดูอาการของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้ผู้ป่วยไบโพล่าค่ะเขาจำเป็นที่จะต้องมีอาการแบบว่าทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงแบบสองขั้วแบบนี้หรือว่าเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นไบโพล่าเหมือนกันค่ะ
0: จากงานวิจัยนะคะพบว่าผู้ที่มีช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ 10% ค่ะซึ่งอันนี้ก็วินิจฉัยโรคไบโพล่าได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วเราพบว่าที่เหลืออีกประมาณ 90% เนี่ยค่ะจะมีทั้ง2ช่วงทั้งช่วงแมเนียและช่วงซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคไบโพล่าทุกคนก็จะนึกถึงแค่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโรค2บุคลิกแล้วถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ได้ออกมาทั้งซึมเศร้าทั้งร่าเริงเกินเหตุแบบนี้คุณหมอจะมีวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะสำหรับการวินิจฉัย
0: โดยทั่วไปก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: โดยที่อาการเนี่ยจะเป็นจากที่ผู้ป่วยได้แสดงออกหรือว่าญาติมาบอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการหลักคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะหงุดหงิดหรือว่าคึกคักค่อนข้างมากผิดปกตินะคะโดยช่วงเวลาเนี่ยจะต้องเกิน1สัปดาห
1: ์
0: ค่ะนอกจากนี้จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วย
1: ค
0: ่ะก็เช่นความต้องการในการนอนลดลงค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนน้อยกว่า3ชั่วโมงค่ะ
1: จริงๆแล้วคนเรานี่ต้องนอนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมง
0: 6ถึง9ชั่วโมง
1: นี่นอน3ชั่วโมงอยู่ได
0: ้ค่ะโดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียค
1: ่
0: ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆเช่นพูดมากขึ้นพูดเร็วขึ้น
1: จากปกติที่เป็นคนพูดน้อยอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ค่ะมีความคิดที่แร่นเร็วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนความสนใจนะคะหรือว่าวอกแวกง่ายไม่ค่อยมีสมาธิ
1: ค่ะ
0: อันนี้คืออาการของช่วงแมเนีย
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อาจจะมีสำคัญตนผิด
1: สำคัญตนผิดยังไงเอ่ย
0: ก็คิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจมากเกินจริงอะค่ะบางคนก็อาจจะไปหมกมุ่นด้านศาสนา
1: ค
0: ิดว่าตัวเองเป็นเทพ อะไรแบบนี้
1: คือเหมือนทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็ในเรื่องของพฤติกรรมก็จะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะค่ะ
1: โอ้โหฟังคุณหมอพูดขนาดนี้แล้วนะคะระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยลองตรวจสอบตัวเองไปด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าคุณเข้าข่ายการเป็นไบโพล่าหรือเปล่านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้หลายคนสงสัยกันค่ะคุณหมอว่าอ้าวแล้วอย่างไบโพล่าเนี่ยสมมติว่าเข้ามารับการรักษาคุณหมอ

0: หายไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมากำเริบได้อีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะก็เท่าที่งานวิจัยได้บอกไว้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็พบว่าในคนที่เป็นเริ่มแรกนะคะมาด้วยระยะของช่วงซึมเศร้าค่ะก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ15ถึง24ปีค่ะแล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีช่วงแมเนียนะคะก็พบว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงได้ถึง 90%
0: โอ้ทำไมในวัย15ถึง24ปีถึงเป็นวัยที่เริ่มต้นของโรคไบโพล่าล่ะคะ
1: คิดว่าในช่วงวัยรุ่นนะคะสมองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องฮอร์โมนด้วย
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปัจจัยที่จะอาจจะทำให้แสดงอาการออกมาได้เร็วกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
0: ค่ะแล้วสามารถเป็นไปได้จนอายุมากหรือเป็นผู้สูงอายุก็สามารถมีสิทธิ์เป็นโรคไบโพล่าได้เหมือนกันไหมคะหรือว่าเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น
1: ค่ะถ้าเกิดอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะแล้วมีอาการเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าถ้าในรายที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอาจจะต้องตรวจระดับฮอร์โมนผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นไทรอยหรือว่าเจาะเลือดดูภาวะการติดเชื้อจากโรคอื่นๆนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าตรวจพบแล้วว่าโอเคคุณเป็นไบโพล่าคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับโรคนี
1: ้ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการนะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่ามีการรบกวนผู้อื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดในบางรายที่อาการรุนแรงนะคะเช่นมีการลงทุนมากก่อความเดือดร้อนหรือว่าสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนะคะบางรายเนี่ยรุนแรงมากถึงขั้นมีอาการของโรคจิตร่วมด้วยเช่นมีเรื่องของหูแว่วภาพหลอนหรือว่ามีหลงผิดมีระแวงเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ป่วยในค่ะ
0: แล้วขั้นตอนการรักษาของคุณหมอนี่จะใช้การรักษายังไงกับผู้ป่วยไบโพล่าบ้างคะ
1: ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็นอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเนี่ยค่ะในช่วงระยะเฉียบพลันเนี่ยค่ะก็จะปรับยานะคะก็ในช่วง2เดือนแรกนะคะกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ต้องมีการให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือดดูระดับยาในเลือดนะคะแล้วก็ดูค่าผลเลือดต่างๆนะคะที่มีผลเช่นไทรอยหรือว่าค่าไตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดหลังจากที่คนไข้อาการสงบแล้วนะคะก็อาจจะมีการปรับยาเพื่อดูผลข้างเคียงหรือว่าลดระดับของยาลงนะคะโดยที่ในช่วงเวลา6เดือนแรกค่ะก็แพทย์ก็จะเป็นคนปรับแต่ในบางรายที่อาการเป็นมากไม่ตอบสนองต่อยานะคะหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยามากเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้านะคะค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเริ่มต้นก็จะดูจากยาก่อนใช่ไหมคะคุณหมออ่ะแล้วนี้การที่ผู้ป่วยเนี่ยมากลายมาเป็นผู้ป่วยในแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนคะเขาถึงจะสามารถออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตปกติได
1: ้โดยทั่วไปนะคะกว่ารอยาออกฤทธิ์นี่ก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณหมอจะมีวิธีการตรวจเช็คได้ยังไงคะว่าเขาพร้อมแล้วล่ะที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว
1: ก็แพทย์ก็จะประเมินจากอาการนะคะแล้วก็ระดับยาในผลเลือดเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยสงบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นเพราะว่าในบางรายเนี่ยจะมีภาวะความเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายข้าวของทำร้ายผู้อื่นค่ะ
0: ค่ะเคยมีบางเคสไหมคะที่เวลาอยู่กับเราอยู่ภายในโรงพยาบาลกับเราเนี่ยเหมือนอาการเขาสงบลงแล้วจนเราอาจมั่นใจส่งกลับบ้านไปแล้วกลายเป็นว่าก็ไปกำเริบอีก
1: ค่ะก็มีบางรายนะคะก็เราก็จะป้องกันโดยการอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านก่อนในช่วงที่ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อให้ญาติเนี่ย

0: ลองประเมินอาการดู
1: อ๋ออะไรอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เขาลองกลับไปที่บ้านก่อนคืนนั่นหมายความว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราวางใจพอจะให้กลับบ้านไปได้แล้ว
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วจากนั้นก็คือทางบ้านจะแจ้งไงมาบ้าน
0: ก็คือหมอก็จะมีการนัดญาติค่ะมาประเมินอาการว่าช่วงระยะเวลาใน1 สัปดาห์นะคะผู้ป่วย

0: ในบางรายที่อาการดีก็สามารถจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้เลย
1: ค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะคุณหมอคนไข้ที่อาการหายขาดไปเลยไม่กลับมากำเริบอีกก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าผู้ที่มีอาการเริ่มแรกอะค่ะแล้วรีบมารักษาตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่จะป่วยซ้ำค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปล่อยให้มีอาการเรื้อรังนะคะเราพบว่ายิ่งรีบรักษานะคะโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยก็จะลดลงค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผู้ป่วยเนี่ยค่ะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่ามารับยาจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วกลับไปอยู่บ้านเขามีวิธีการดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่ให้อาการมันกลับมากำเริบได้อีก
0: ค่ะอันที่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาด้วยยาค่ะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีวินัยกินยาอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีภาวะขาดการนอนหลับเนี่ยก็จะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบได
1: ้
0: อันที่3ก็คือในเรื่องของหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นสุรายาเสพติดหรือบุหรี่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต้องมีการจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะความเครียดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้เหมือนกันค
1: ่ะแล้วอย่างอาการนอนไม่หลับที่คุณหมอบอกในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ที่ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาสามารถนอนได้วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นทีนี้กินยาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ง่วงนอนเขาจะทำยังไงให้เขามันจำเป็นต้องหลับอะค่ะแต่ในเมื่อร่างกายมันไม่ยอมนอนคุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างคะว่าเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายหรือทำอะไรเพื่อให้ร่างกายมันเหนื่อยล้าหรือเปล่าเพื่อจะได้หลับพักผ่อนให้มากขึ้น
0: ค่ะโดยทั่วไปนะคะแพทย์เนี่ยก็จะมีจ่ายยาที่ในเรื่องของช่วยการนอนหลับ อยู่แล้วนะคะให้ไปเผื่ออยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ในบางรายที่ถ้านอนไม่หลับจริงๆนะคะก็ต้องดูว่าสาเหตุเขาเป็นจากอะไรนะคะโดยมากก็จะแนะนำเรื่องสุขอนามัยในการนอนนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนำว่าในช่วงก่อนนอนเนี่ยอาจจะดื่มน้ำให้ค่อนข้างลดลงหรือว่าให้ดื่มน้ำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อย่าดื่มดึกจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะค
1: ่
0: ะอาจจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาขับถ่ายในช่วงกลางดึกแล้วก็ไม่สามารถนอนหลับต่อได้ค่ะในเรื่องของสารอื่นๆเช่นคาเฟอีนชากาแฟค่ะหรือว่าสุรายาเสพติดบุหรี่พวกนี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้นอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทานยาตามที่คุณหมอได้จ่ายไว้ให้ยาหมดเมื่อไหร่ก็คือกลับมาตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโรคนี้ก็มีสิทธิ์หายขาดได้ใช่ไหมคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะถ้าในครอบครัวเรามีคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าคนในครอบครัวมีส่วนช่วยกระตุ้นหรือว่าดูแลคนเป็นโรคไบโพล่ายังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ในเรื่องของปัจจัยทางด้านครอบครัวนะคะถ้าเกิดว่ามีความเครียดอยู่ในครอบครัวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาการของผู้ป่วยกำเริบได้นะคะทีนี้ก็ทางสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีส่วนที่จะช่วยลดความเครียดนะคะเช่นแก้ไขปัญหาหรือว่าให้กำลังใจผู้ป่วยนะคะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการแรกเริ่มเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเริ่มหงุดหงิดนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลปลอบใจหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถดูแลได้เนี่ยก็อาจจะรีบพามาพบแพทย์ก่อนนัดได้ค่ะเพื่อที่ป้องกันอาการที่จะกำเริบหรือรุนแรงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้เวลาที่ไปสมมติว่าพาคนของเราออกไปตามสถานที่สาธารณะต่างๆเขาสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะอยู่แต่ในบ้านสำหรับผู้ป่วยไบโพล่า
0: จริงๆโรคไบโพล่านะคะเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการที่ผู้ป่วยเก็บตัวหรือแยกตัวอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะทั้งที่ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าก็ตามหรือว่าอาการดีแล้ว ก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

0: ใจในตัวเองต่ำค
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในโรคของไบโพล่าเนี่ยค่ะอาการเนี่ยก็มักจะเป็นหายๆค่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยดีอาการปกติสงบเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านได้นะคะแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกินยาแล้วอาการสงบนะคะก็จะมีสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับผู้อื่นในสังคมได
1: ้ค่ะก็คือง่ายๆเลยว่าคนในครอบครัวก็ต้องชวนมาทำกิจกรรมกันบ่อยๆให้ความรักความเข้าใจกันให้มากขึ้นใช่ไหมคะสำหรับโรคนี้คุณหมอยืนยันนะคะว่าโรคไบโพล่าไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะไปเสพข่าวมาว่าโอ้โหบ้านนี้มีลูกเป็นไบโพล่าแล้วก็จับขังยิ่งการจับขังยิ่งไม่ให้เขาออกมายิ่งเป็นผลไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าการที่จับขังเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าความเครียดและภาวะอดนอนเนี่ยก็กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได
1: ้
0: ค่ะและนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไบโพล่าโดยทั่วไปนะคะที่อาการดีสงบแล้วเนี่ยก็สามารถไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนทั่วไปตามปกติเลยค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าฉันคือกลุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่าแล้วไม่กล้ามาพบจิตแพทย์เนื่องจากว่าเกรงว่าคนไทยมักจะเชื่อกันว่าหูมาพบหมอจิตแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นไม่วิกลจริตแน่นอนอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะว่าโรคไบโพล่าถ้าเป็นแล้วมาพบแพทย์ดีกว่ายังไงคะ
0: ค่ะก็อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่มีสาเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นหลักและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆเสริมนะคะในเรื่องของยาเสพติดสุราหรือความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะที่เริ่มสังเกตตนเองนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเริ่มทักนะคะว่าตัวเองมีอาการของโรคไบโพล่าทั้งในช่วงของแมเนียหรือว่าช่วงซึมเศร้าเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาพบแพทย์ได้ทันทีนะคะเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติในเลือดนะคะหรือว่ามีการรักษานะคะด้วยการปรับยาซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะและโรคนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับซ้ำเนี่ยต่ำลงถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกนกวรรณโมสิกานนท์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะกับทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าตามวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5

15:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหรือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับผมเทรนเนอร์ต้อครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายตอนเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้แข็งแรงตลอดวันด้วยครับ
0: ครับผมแล้วก็วันนี้ครับเราก็กลับมาฝึกเวทเทรนนิ่งกันอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมีท่าอะไรแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: ท่านก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับขึ้นเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเรามันเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยอย่างนี้เห็นไหมมันแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ W เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำไดนามิกสเตรชชิ่งนะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้แอคทีฟจริงๆนะครับโอเคยืดไปเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่าครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆ ยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่หนึ่งกันเลยครับพี่จ๋าท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเอ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่1นะรีเวิร์สลันท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโค้ชต๊อด
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับมาเลยรีเวิร์สลังนะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมสามสองหนึ่งไปเลยนะ
1: โค้ชต๊อดครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะ

0: เกิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
0: ๆใช่ท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่มั้ยมาต่อเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องเลยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังมันจะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิฟนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดเท้าไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกอย่าให้หัวไหล่จมพับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
1: อันนับเป็นเซต1
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทํา3รอบ
1: โอเคครับ
0: มาไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทําของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปึ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้เราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวเราก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมฮึบแบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลาอย่าห่อตัวนะรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกร็งท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคแต่สังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเนาะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
1: พื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือท่าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้บอกอย่างเดียว
1: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมท่าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจ๊อบก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกร็งเนี่ยท่านี้คือสมมุติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยนะ
2: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ช
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมดเลย
2: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่2ต่อเนื่องกันระวังเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกร็งไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องมาเยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะ LS ล่อง11ใช่ไหมโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: บิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1 นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทำเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ๊าบวางศอกนะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
3: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางนั้นต่อกันเลยเพื่อการเสียเวลา
3: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ท่าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
2: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเกร็งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเกร็งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกร็งหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับrotation สังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
1: เซตนะสบายแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทําอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่ไงบ้าง
2: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโค้ชสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเก่งเนี่ยคือเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
1: เย้
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
2: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคอันที่สอง
4: สังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
1: เหนื่อยจริง
0: ๆไปครับ
4: ท่าที่2ครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวา
0: ขา
4: ซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูง

0: สุดเนี่ยค้างไว้นิดนึง
1: แล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับ
0: ก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะๆโอเคครับท่าที่3
1: ท่าสุดท้ายครับผม
0: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
1: เยี่ยมได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
0: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีขวดน้ำสองมือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชันแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคพักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับด้านข้างท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขาแมวท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนที่เราดึงขึ้นมาครับแบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงฮึบอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้ระวังให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ชอ
0: ัน
1: นี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ครับ
0: กลับมาเซตที่2นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กท่านี้
1: รวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นครับข้างในบิดโอเคทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับอั

0: ครับท่านี้ท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นเนาะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับท่านที่3กลับมา
1: โน้มตัวลง
0: เหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้า นึกภาพตามทันไหมเนี่ย บอกยุคเลยเนี่ย ดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงไปที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงแล้วว่าเยี่ยมเลยโอเคสะบักเป็นไงบ้าง
1: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อของเราโอ้เราเริ่มตึงๆ
1: ไม่ผายไหล่ผึ่งได้เลยครับท่านี
0: ้ท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดมเป็นต้น
0: ใช่เลยครับผม
1: เซตสุดท้ายเนาะ
0: เซตสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่หนึ่งเหมือนเดิมนะโรเตชั่นบิดโค้ชจ๊าบเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในเนี่ยเรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่าซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะ
1: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
0: ้ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่สองครับ
1: Let's go
0: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
1: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนเป็นแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับ reverse fly ถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: เมื่อยเหมือนกันครับแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: มาท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกลลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
1: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนาะกระเป๋าผ้า
1: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
1: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
0: จริงแค่นี้ก็
1: เมื่อยเหมือนกันนะ
0: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับถ้าพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอลื่นให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะๆโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะนี่ประมาณนี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าบริเวณข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืดตัวลงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วรู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้

0: โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้เกรนต้นขาด้านหลังนะครับไม่เหยียดจนสุดโอเคครับโอเคเรียบร้อยเมื่อกี
1: ้หูฝึกไปค่อนข้างจะครบเลยนะครับผมก็ยืดเหยียดร่างกายเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เสร็จสิ้นวันนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนเนี่ยหรือเทรนเนอร์คนอื่นได้ด้วยครับย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสามารถกดเข้าไปได้ที่ T-Sport 7ก็สามารถชมได้ทุกคลิปเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนก็ต้องลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์

0: หานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in Thai, no. That's not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
1: That vote.
6: That now.
7: Martin, please.
6: Alex.
1: Yeah, I feel tired, you know.
6: He feel tired to fight with us. To fight with us.
1: No, it's not the fighting.
5: Look, we don't fight.
1: Just tired.
6: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
4: Oh.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: โอ้โหมามา
5: Look I don't want to be really fat you know but I am
6: You said you don't eat Thai food right so if you shank with girls tomorrow I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast
5: Okay
6: I promise คือแบบมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
9: เ
3: รื่องการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
9: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมดแล้ว
3: ก็ถือว่าใช้ได้ใช่
10: ไหมเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: าแล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังป่วยอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: ทริปหน้าเจอก
3: ันสู้ๆ
6: มาพักผ่อน
7: เจอกัน
8: บ๊าย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
11: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
12: so let's know the ingredients okay
13: yes this is a shrimp
12: okay
13: this is a fresh milk this is a mushroom
14: you haven't seen it
13: no looks like an apple
14: I think that's true
13: this is a fish sauce it's really sour
15: So the one, the sauce of the lamb is same taste because you said it's sour.
16: Check it.
15: So it's the same?
12: No.
9: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิ

0: ครับน้องเฟรม
1: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
2: ฟอร์เนอร์พาสลีย์
3: คือพาสลีย์ต่างชาติ
4: ใช่ค่ะที่จริงพูดได้คลาสซี่อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
3: มันไม่ใช่ของไทย
4: ใช่ไม่ใช่ของไทยอินพอร์ตจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: This one is a ใบมะกรูดมะกรูดเมส
5: มะกรูดเมส
6: เป็นไทยเ
2: หรอ lemon grass
7: okay
8: that's awesome and it is you know that spicy
2: yeah
8: can you eat it
2: exactly
8: so delicious
0: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
2: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะand then you do
7: squeeze it like that.
2: Just squeeze the juice out of the lemon. Just, we need just one spoon.
7: What's the name of this mushroom?
2: Fang.
7: I don't know.
2: It's Thai word.
9: I just need one, but squeeze it.
2: Just use one.
9: Okay.
2: And then put it in the pot. Next step.
10: One tablespoon.
2: The next step.
10: How
2: about I do? ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่นมเลยไหม
10: ใส่นมตามเลย
2: โอเค next step when the water boil you just put the milk
10: the last step is put it in the bowl
2: okay

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy very delicious
1: yummy.
2: For me
3: really
1: delicious for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour
1: yeah
3: so
5: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: Delicious.
2: Delicious.
1: Ooh, yay.

0: Look at her fans.
1: What do you feel?
2: Can you give me some life with this one?
3: Oh, wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Oh. Tasted it two times, you know? Taste two times.
0: How about you?
4: I think it's too sour.
3: Yes, and for you it's too sour.
4: It's too sour.
5: Wait a minute. Again? Too sour? Maybe something is wrong with you.
3: You don't like sour.
5: When you say
3: it's sour. How about you?
6: It is, I think, in my opinion.
5: Before you speak.
7: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
6: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: You got 1 point
5: Yay! Thank you Really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
4: But I think the first pet is better
3: Yeah,
1: yeah! สำหรับน้องฮาร์ทครับ
6: For me the best one is
5: Let me guess. The best one is from your
6: home. The best one is this team.
7: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
6: แรกๆก่อนนี้ขึ้นเรือรู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมอะแบบเครียดอะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือครับพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
8: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
8: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
8: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆมันมีความยากระดับนึงนะ
8: ต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
8: ก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
6: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
9: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Nareswar King and King Taksin Maharaj monument
9: Wow.
2: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
9: Show them.
2: What is this one?
9: Over
2: there. Thai boxing.
9: Sword.
3: Yeah.
4: the next pet is Pong Pen. It used to be a custom, but now it has just a face of a cannon ruins.
2: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
10: It's Catholic church? Say Catholic church. Okay.
2: Catholic church. Yeah.
10: This one?
2: This one, this one. Yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
4: And on the way, we are

0: น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three Way Junction of Rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
1: อันนี้กษัตริย์ตราศิราชพาเลน They at they have a professional man but
2: professional
1: top of man the most famous
0: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
1: His name is หลวงปู่เจียงหลวงปู่เจียง butHe is already dead. And next is Sri Suryodhai Pagoda, built for her brave in war. She is the hero of this city. Okay.
0: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า She is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า She is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
0: Her name is
2: Vidulu.
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลง Happy Birthday เขา
4: Happy Birthday

0: hope you be happy and have a good health.
1: Okay, thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง wrap up
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic

0: Not cut, sheep. Yes. Smaller.
1: หมายถึงชิกชิกชิกชิกชิกไม่ใช่นะแต่ว่าฉีก
2: ฉีกเลยฉีกไปเลย
1: จนกระทั่ง
2: บอกว่า
1: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า care
2: นั่นเองคือฉีก
1: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
2: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
1: น้ำมะนาว
2: โอ้เราก็เลยเป็น
1: อะไรคะเลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
2: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
3: lemon water lemon water
4: เ
3: ค็
4: มใส่เยอะ
1: น้ำมะนาว
2: lemon มะนาวน้ำ water
5: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammar คือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
6: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
7: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
6: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูภาค2ของครั้งที่แล้วนะครับก็คือ question answer format part 2นั่นเองครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างของคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ question answer format เนี่ยนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะนะฮะของคำถามรวมถึงคำตอบนะครับหลายๆอย่างที่เราใช้กันครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราตะลุยคำถามคำตอบเกี่ยวกับ are you ซึ่งเราดูคำถามของ how are you แล้วก็ดูว่าพี่น้อง how are you มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปดูคำถามที่พี่น้องชาวไทยใช้กันเยอะมากครับคือทำอะไรอยู่ไปไหนอะ what are you doing where are you going ก็คือคำถาม verb ing นั่นเองก็คือคำถาม are you in นะฮะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะฮะคงจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วถ้าใครจำอะไรไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังในครั้งที่แล้วแล้วกันนะครับวันนี้ครับQuestion Answer Format English Triangle เรื่องราวที่หนึ่งของเราจะพูดถึงคำถามชุด What is your name นั่นเองครับ What is your name มาจากคำถามสำเร็จรูปคือ What is it ครับวิธีการออกเสียง is it ไม่ยากครับ

วันนี้คุณมีเพื่อนผู้ชายชื่อพงศิษฐ์แต่พงศิษฐ์เป็นกระเทยฮะส่วนคุณก็เรียกนะครับพงศิษฐ์แบบสั้นๆแบบกันเองว่าอีศิษฐ์นั่นเองครับ so is it ก็จะเป็นไส้นั่นเองฮะอย่างเช่นครับ what is it มันคืออะไร it is a book it isn't a bookนี่ไงฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้คำถาม What is your name ก็คือถอด it สรรพนามเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ your name What is your name My name is สมชายนี่ไงครับภาษาอังกฤษที่ดีมันง่ายตรงนี้แหละครับอย่างเช่นครับจะถามว่ากี่โมงแล้วจ๊ะ What time is it ก็กี่โมงแล้วนะครับผมเคยสอนเรื่องของเวลามาแล้วนะครับในเทปก่อน It's 9 o'clock It's 9:30 What time is it It's 9:30 ถ้าจะถามว่าคอนเสิร์ตมีตอนกี่โมงอะ What time isThe concert แล้วก็ตอบ The concert is at 7 o'clock เห็นไหมฮะ Where is the toilet คำถามยอดฮิตครับ Where is the toilet The toilet is over there อยู่ตรงนู้นนั่นเองใช่ไหมฮะมีคนมาเคาะประตูครับป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปคุณจะเห็นหนังฝรั่งครับหลายๆครั้งก็จะถามว่า Who is it ใครอ่ะ It's Chris Chris มาหานั่นเองนะฮะหรืออาจจะเป็นครับก็คือมันอยู่กับใครฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่าเงินอยู่กับใคร Who is the money with Who is the money with หรือภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆคือ WHO apostrophe S นะครับ Who's the money with ก็จะแปลว่าเงินอยู่กับใครก็คำตอบครับสมมติเงินอยู่กับผม The money is with me ถ้าเงินไม่ได้อยู่กับผมก็ The money isn't with me ที่จริงแล้วมันดูเหมือนมันจะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือความคุ้นเคยล้วนๆครับถ้าทั้งประเทศสามารถพูดได้ What is your name คนไทยทั้งประเทศก็ต้องถามฝรั่งได้ครับว่า Who is the money with แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังใหม่อยู่นั่นเองครับมันต้องใช้ความนะฮะความจำก็คืออยากจะ remember ได้ก็ต้อง repeat ก็ต้อง review ก็ต้อง exercise กันหน่อยอันต่อไปครับอย่างเช่นครับตอนนี้ผมร้อนมากครับ Why is it so hot ทำไมมันร้อนอย่างนี้วะหรือเวลาคุณไปกินส้มตำครับแม่ค้าบางคนสังเกตไหมฮะโอ้โหเรานั้นหน้ากทมมากเลยนะฮะแต่ตำส้มตำอย่างกับเรามาจากกาฬสินธุ์ครับใส่พริกเยอะมากโอ้โหเผ็ดสุดๆเรากินโอ้ถ้ามันเผ็ดอย่างนี้ why is it so spicy นะฮะต่อไปนะครับอาจจะมีคำถามอย่างเช่นนี่ไง who's แม่ของใครวันนี้ครับผมอาจจะเจอ iPhone ครับ who's iPhone is it who's iPhone is it ก็คืออะไร who's iPhone แล้วก็ใส่ is it ก็คือ iPhone ของใคร it's my iPhone หรือ it's mineแล้วก็ it isn't my iPhone หรือ it isn't mine อาจจะไม่ใช่ของฉันวันนี้ครับเห็นโอ้ยลูกใครวะ whose baby is it รถใครวะ whose car is it นั่นเองเอาเรื่องของ which บ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยากจะทราบครับว่า food court อยู่ชั้นไหน which floor is the food court on the food court is on the third floor นะฮะ which นั่นเองนะฮะคำถามต่อไปครับก็คือ how long นั่นเองครับวันนี้อยากจะไปดูหนังครับแล้วอยากจะทราบว่าหนังยาวเท่าไหร่ How long is the movie หนังยาว2ชั่วโมง The movie is 2 hours long ตั๋วเป็นครับราคาตั๋วเท่าไหร่ How much is the ticket The ticket is 500 baht นี่ไงนะฮะหรืออาจจะถามครับว่า How far ก็คือไกลแค่ไหนแล้วใส่ is ใช่ไหมอยากจะวันนี้คุณไปต่างประเทศคุณอยากจะทราบว่าโรงแรมเนี่ยนะครับกับสนามบินอยู่ห่างไกลกันขนาดไหน How far is the airportfrom the hotel แต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคำตอบของ how far จะมีการเป็น exception นะฮะ exception คือเป็นข้อยกเว้นนิดนึงนะฮะว่าจะไม่ใส่คำว่า far ในคำตอบครับเพราะอะไรเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ไกลไงอย่างเช่นนะครับมันอาจจะห่างกันอยู่แค่500เมตรพี่น้องชาวไทยไปบอกครับ the hotel is far from the airport only 500 meter มันก็จะแปลว่าโรงแรมนั้นอยู่ไกลจากสนามบินแค่500เมตรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคดีพลิกนะฮะดังนั้นครับคุณใช้ระยะเวลาได้เลยครับสมมติฝรั่งถาม How far is the airport from the hotel? Oh, the airport is about 500 meters from the hotel นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณนั้นสามารถจะไปฝึกได้นะฮะหรือสามารถจะเรียนรู้ได้หรืออย่างเช่นครับเคยฟังเพลงนี้ไหมครับรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่ How deep is your love? Is your love? How deep is your love?ความรักของคุณลึกซึ้งเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราก็เอาหัวก็คือ how deep how far how much นะฮะ where what when why นะครับแล้วก็มี is it ก็คือไส้นี่นะฮะแล้วก็ it สรรพนามนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้คุณก็จะได้คำถามภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งชุดใหญ่เป็นพี่น้องของคำถาม what is your name นั่นเองครับ

0: อีกหนึ่งคำถามเนี่ยนะครับที่พี่น้องชาวไทยหลายท่านมาเนี่ยนะครับมักจะพูดกันไม่ถูกนะครับในคำถาม is it เนี่ยนะครับก็คือคำถามง่ายๆแต่ปรากฏว่าผิดกันเยอะก็คือ how is it นั่นเองครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่าอาหารเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็เป็นพี่น้องกับว่าคุณเป็นยังไงส่วนถ้าวันนี้เราไปเจอสมมติคุณมาเจอผมเนี่ยคุณจะถามผมว่ายังไงครับระหว่าง hi Chris how are you กับ hi Chris how about you คุณควรจะตอบอะไรครับ how are you ใช่ไหมครับก็ how are you แปลว่าคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะถามนะครับว่าอาหารเป็นยังไงสมมตินะครับหลายๆคนในบ้านเราไปถามฝรั่งว่า how about the food มายังไงผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันมายังไงครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมันไม่ถูกเลยครับเพราะคำว่า how about เนี่ยนะครับจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือมันจะเป็นการนำเสนอก็ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเดินมาหาผมแล้วคุณบอก hi Chris how about you ก็จะแปลว่าสวัสดีคริสแล้วคุณล่ะอ้าวเฮ้ยมันเห็นว่าเราเป็นสัมภเวสีหรือไงครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้มาแล้วฮะไม่ต้องใช้อะไร how are you ใช่ไหมครับปรากฏว่าพอไปถามว่าอาหารเป็นยังไงไปถามว่า how about the food อันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ how is the food ครับผมแต่ถ้าไปถามเขาว่า how the food มันก็จะแปลว่าแล้วอาหารล่ะหรือบางครั้งนะครับไปบอกว่า how about the foodมันก็ฝรั่งจะฟังเอ๊ะเขากำลังเสนอให้เรากินข้าวหรือเปล่าเพราะ how about เนี่ยนะครับมันก็เป็นการนำเสนอได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันของพี่น้องชาวออฟฟิศทุกท่านครับเฮ้ยกินข้าวที่ไหนดีอ่ะ MK ป่ะภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับ how about MK หรือแบบ Fuji ป่ะ how about Fuji ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ how about มันจะแปลว่าแล้วสิ่งนั้นล่ะแล้วคุณล่ะหรือเป็นการนำเสนออะไรสักอย่างครับอย่าลืมนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงต้องใช้ how is ครับอย่างเช่น how is your job ครับ how is your job ก็คืองานเป็นยังไงบ้าง how is your wife ภรรยาเป็นยังไงบ้าง how is your business กิจการเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นพหูพจน์นะครับก็จะเป็นอะไรครับ how are your parents พ่อแม่เป็นยังไงบ้างHow are your children? ลูกหลานของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น How was นั่นเองครับอย่างเช่น How was your weekend? เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นกลางก็คืออะไรครับอาจจะเป็นเหมือนกับ How was the meeting? ประชุมเป็นยังไง How was the party last night? งานปาร์ตี้เป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปครับ is it คำถาม is it ก็ต้องมี yes no กันบ้าง
1: มาอีกแล้วครับ4หัวใจแห่งขุนเขา
0: มาอีกแล้วนะฮะอย่างเช่นครับ4หัวใจขุนเขาดวงที่1ก็คือ preposition ใช่ไหมครับเรามาดู is it ก่อนนะ is it ธรรมดานะครับเราอยากจะถามฝรั่งว่า is it in เชียงใหม่Is it in เชียงใหม่คือไอ้สิ่งเนี้ยมันอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น it นะครับเปลี่ยนเป็นนามอย่างอื่นไหมครับว่า is ดอยสุเทพ in เชียงใหม่ is ดอยสุเทพ in เชียงใหม่เราก็ต้องต่ออะไรครับดอยสุเทพ is in เชียงใหม่แต่ถ้าดอยสุเทพเผอิญไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็ดอยสุเทพ isn't in เชียงใหม่ is it on the sixth floor มันอยู่ชั้น6หรือเปล่า it's on the sixth floor it isn't on the sixth floorหลายคนถามว่าโรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหนครับก็ Is your school on the sixth floor? Yes, my school is on the sixth floor of Central World. ใช่ไหมฮะ My school isn't on the sixth floor. นี่ฮะ Is it at home? มันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า It's at home. It isn't at home. Is it outside? It's outside. It isn't outside. อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ Is he from England?เขามาจากประเทศอังกฤษหรือเปล่าเห็นคำว่า from นะฮะ is he from England ถ้าเขามาจากอังกฤษก็ต้องบอกว่า yes he's from England ถ้าไม่ได้มาจากอังกฤษก็คือ he isn't from England นั่นเองครับ is she with her husband ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับสามีของเธอหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องบอกว่า she is with her husband และถ้าไม่อยู่ก็คือ she isn't with her husband นั่นเองครับอีกหนึ่ง preposition นะครับที่หลายๆคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือคำว่า by นั่นเองครับซึ่ง by by นอกจากจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับ by ยังสามารถจะแปลว่าอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือ is your house by the lake บ้านของคุณนั้นอยู่ตรงทะเลสาบหรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะบอกว่า my house is by the lake
2: ถ้าไม่ใช่ก็คือ my house isn't by the lake นั่นเองครับนอกจากพวก prepositions แล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีพวกคำบอกตำแหน่งคำอื่นๆนะฮะที่เป็นผมจะขออนุญาตนิยามเป็นพวก position words กันละกันนะฮะ position words ก็คือคำบอกตำแหน่งอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก preposition อย่างเช่นคำว่า upstairs หรือว่า downstairs นั่นเองครับตัวอย่างนะครับก็คือ is the supermarket upstairs the supermarket is upstairs กับ the soup isn't upstairs ครับหรือถ้าจะบอกว่า is your father here พ่อของคุณนั้นอยู่ที่นี่หรือเปล่า my father is hereMy father isn't here นั่นเองครับ
0: so คุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าคำถาม is it เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ is it ตามด้วยหัวใจยุ่นหนึ่งคือ preposition หรือบางครั้งเราก็ถอดได้ it อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเป็นนามอื่นๆได้อีกเยอะเพราะ it นึกถึงคุณผู้ชมนึกถึง it แล้วกันนะเห็น it ไหมฮะ it สีส้มนี้ it สีส้มนี้สามารถเปลี่ยนได้เป็นอะไรฮะเป็นตึกเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถเป็นโอ้ยเป็นได้108,900ครับหัวใจดวงที่สองครับทุกท่านครับก็คือแน่นอนน้ำนั่นเองฮะคุณผู้ชมเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ I can't stand to fly I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy to be me ไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเสียงผมอาจจะ เหมือนวัวถูกเชือดเนี่ยนะฮะแต่จริงแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์แมนนะครับจากวง Five for Fighting หลายคนก็เขียนเข้ามาถามผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงร้องว่า I'm more than a bird ผมเป็นมากกว่านก I'm more than a plane ผมเป็นมากกว่าเครื่องบินไม่ยากครับเพราะในหนังเรื่องซูเปอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้คำถาม Is it บวกกับนามก็คือหัวใจดวงที่สองของเราเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นนะฮะคำถามนั่นเองครับซูเปอร์แมนครับจะบินผ่านมาอย่างนี้ทุกคนก็จะเฮ้ยนกหรือเปล่าวะ Is it a bird เฮ้ยเครื่องบินหรือเปล่าวะ Is it a plane ซูเปอร์แมนก็งงฮะอะไรวะอุตส่าห์มาบินแบบหล่อๆนะฮะมาหาว่าเป็นนกมาหาว่าเป็นเครื่องบินครับซูเปอร์แมนก็เลยต้องบินเข้ามาฟู่แล้วก็เหมือนกับเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนหรือเปล่าวะ Is it Superman แล้วก็สุดท้ายครับเตตตตตตตตตตตตตตต It's SupermanSo แน่นอนครับ Is it Superman? It's Superman ครับแต่ถ้าไม่ Superman ก็ It isn't Superman So นามครับอย่างเช่นครับ Is it a bird? Is it a plane? นะฮะหรือเฮ้ย Is it a snake? ใช่ไหมฮะ Is it a snake? หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับคุณโทรมาหาผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณโทรถามแล้วในนั้นคริสหรือเปล่า Hello Is it Chris? แล้วผมจะบอก Yeah it's Chris แต่ถ้าเป็นพ่อผมรับพ่อผมจะบอกว่าไม่ใช่คริสครับ It isn't Chris นั่นเองครับ Is it ตามด้วยนามนั่นเองครับ
2: คำถาม is it ที่ตามด้วย noun หรือว่านามเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ is it บวกกับนามเท่านั้นใช่ไหมครับเราก็สามารถจะเปลี่ยน it เนี่ยก็เป็นนามอื่นๆอย่างเช่น is your father a teacher พ่อของคุณเป็นครูหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมาที่โรงเรียนผมนะครับก็จะเห็นพ่อผมสอนอยู่กับผมนะฮะก็คือ my father is a teacher แต่ถ้าไม่ได้เป็นครูก็คือ my father isn't a teacher ถ้าจะถามว่าสมชายเนี่ยเป็นหมอหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า is สมชาย a doctorสมชาย is a doctor แล้วก็สมชาย isn't a doctor นั่นเองครับ
0: อันดับ3คือ adjectives ครับ adjectives ครับผมก็คืออะไร is it spicy is it spicy it's spicy it isn't spicy อาหารอร่อยไหม is it good it's good it isn't good is it fun สนุกไหม it's fun it isn't funเราก็เปลี่ยนได้อิดอันนี้เป็นอะไรได้ครับอย่างเช่นซุปเผ็ดไหมจากเมื่อกี้เป็น is it spicy ก็เป็น is the soup spicy the soup is spicy the soup isn't spicy หนังสนุกไหมก็จะหนังง่ายไปเนาะ movie เราใช้ละครเวทีศัพท์ที่ชาวไทยอาจจะยังไม่ทราบ play ฮะ play ใช่ครับเล่นนะฮะ play ละครเวทีครับละครเวทีสนุกไหม is the play fun the play is fun the play isn't fun อย่าลืมนะครับ fun แปลสนุกนี่ถึงจะแปลตลกและที่จริงแล้วนะครับประโยคนี้นะครับก็เอาไปใช้กับประโยคคลาสสิกของพี่น้องชาวไทยนะครับก็คือรถติดนั่นเองครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็บอกว่ารถติดก็ต้องง่ายๆ traffic jam ไงไปบอกฝรั่งรถติด today traffic jam ผมถามนะฮะถ้าจะบอกรถไม่ติดจะพูดยังไงฮะถ้าจะใช้ traffic jam traffic no jam traffic not jam ถ้าจะถามเป็นคำถามนะครับ today traffic jam huh? ดังนั้นเนี่ยนะครับที่จริง

แล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะมาบอกเขาว่า traffic jam มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เป็นประโยคนี่นะครับก็เราก็เคยคุยมันบ้างนะฮะเรื่องนี้ the traffic is bad รถติดครับ so ถ้า the traffic is bad คำถามก็ต้องสลับเป็น is the traffic bad so คำถามคือ is the traffic bad the traffic is bad the traffic isn't bad นี่ฮะนามคือ traffic bad เป็น adjective so is it ตามด้วย adjective ครับและอันดับที่4ครับผมก็คือ is it ตามด้วยหัวใจตัวที่4คือ verb ing ครับผมverb ing ก็แน่นอนครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่านี่อะไรครับจะถามว่านี่ฮะฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่าไม่ยากครับ so ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วครับ is it ตามด้วยขุนขาวตัวที่4ก็คือหัวใจตัวที่4คือverb ing ฝนแล้วก็ใส่ ing นั่นนะฮะ is it raining นั่นแหละครับ is it raining คำตอบคือ it's raining และคำตอบคือ it isn't raining นั่นเองครับ is it snowing it's snowing it isn't snowing หรือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ครับใช่แล้วครับตอนนี้พนักงานเขาเต้น 1 2 3 4มาแล้วครับอันนั้นเราไม่ได้รอครับแต่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่ MK Suki ก็คือตอนที่น้ำเดือดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นเราจะถามว่าเฮ้ยน้ำเดือดอยู่แล้วป่ะเนี่ยเปิดหม้อมาฟรุป Is the water boiling ก็คือเปลี่ยน it เป็น water Is the water boiling The water is boiling The water isn't boiling อาจจะเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ได้ครับผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือเปล่า Is she cryingShe is crying. She isn't crying. นั่นเองครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้นะครับว่าแค่คำถาม What is your name เนี่ยนะครับมีพี่น้องกันเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยนะครับอยากจะติดตามนะครับคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับแต่คราวนี้ไปกันก่อนนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ค่อยยากเกินไปวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้เสร็จทํานองเนื้อหาข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะก็คือตอนแรกๆพยายามฟังแล้วก็ร้องคล้องไปกับเขาก่อนนะคะนะทํานองมันก็ง่ายๆหน่อยนึงเพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรใครตอบได้บ้าง
1: เกี่ยวกับเรื่องการจราจร
0: แล้วมันมีเรื่องอะไรมันมีป้าย2ป้ายเนี่ยสีเขียวกับสีแดงหมายถึงอะไร
2: ไม่ได้ป้ายเดียว
1: แต่ม
2: ือ
1: เดียวเป็นสีแดงแสดงว่าเขาไม่ให้หยุดเดินแล้วก็ให้รถ
0: ทีนี้สีแดงมันจะมีคำมีคำศัพท์คำว่า stop นะคะปกติคำว่า stop

0: แปลว่า
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดแล้วป้ายสีเขียวเป็นเขียนคำว่าอะไร
1: go
0: นะคะคำว่า go ดังนั้นคือสีเขียวกับไฟแดงเราใช่ไหมเขียวกับแดงสามารถไปได้เนาะนะคะลองพยายามร้องเพลงเนาะการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพยายามออกเสียงชัดๆเนี่ยมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเนาะนะคะลองร้องเพลงด้วยหนูข้างล่างเนาะเนื้อหามันจะขึ้นนะ

0: นะคะคำศัพท์ที่ครูเขียนข้างบนเนี่ยเป็นคำศัพท์บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเนาะนะคะคำแรกเลยคำว่า cross the street แปลว่าอะไร cross the street อันนี้มีถนนเรากำลัง cross the streetถูกต้องนะคะแปลว่าข้ามถนนนะคะ cross the street คำว่า street ก็คือถนนใช่ไหมคำว่าถนนอันที่สองคำว่า crosswalk สังเกตนะมีคำว่า cross เมื่อกี้มีคำว่า cross เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่า cross แปลว่าข้ามทีนี้คำว่า cross กับคำว่า walk มารวมกันเรารู้จักคำว่า walk ไหมแปลว่าอะไร walk คือทำอะไรคะข้ามกับเดินมารวมกันกลายเป็นอะไรคำตอบคือทางข้ามเส้นทางเราข้ามเนี่ยทางข้ามเนาะเขาก็คืออ่านว่า crosswalk นะคะคำว่า crosswalk เพลงเมื่อกี้มีใครร้องได้ไหม crosswalk มีใครร้องได้ไหมทำไมมันยากใช่ไหมมันร้องเร็วใช่ไหมทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาคำแรกเลยคำว่า size นะคะ คำนี้จริงๆความหมายมันเยอะมากนะแต่ความหมายที่ครูต้องการสอนวันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายต่างๆในโลกนี้ในถนนในโรงพยาบาลในโรงแรมในโรงเรียนทุกอย่างมีป้ายหมดที่เราเห็นรอบตัวเราเนี่ยเราเห็นป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่มีป้ายอะไรอีก
1: ป้ายทางเซ็นห้ามสูบบุหร
0: ี่ทางหนีไฟยูเทิร์นมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะห้ามทิ้งขยะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นป้ายมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราติดครั้งเดียวเราสามารถบอกจากคนก็คือคนเห็นจากสายตาเดียวกันก็คือเข้าใจเหมือนกันโดยเราไม่ต้องใช้คำพูดในการอธิบายแต่ในบางครั้งป้ายเนี่ยมันจะมีการเขียนข้อความด้วยใช่ไหมคะบางทีมีแค่รูปเฉยๆเราเข้าใจแต่บางทีมีข้อความด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจริงไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนลองจินตนาการลองคิดภาพว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยป้ายที่เราเห็นเนี่ยสถานที่แรกที่ครูต้องการให้นักศึกษาทั้งเรียนบอกว่ามันคือที่มันคือมีป้ายอะไรบ้างก็คือโรงเรียนที่โรงเรียนมีป้ายอะไรบ้าง
1: ป้ายโรงเรียนห้ามสูบบุหรี่
0: มีห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือนี่ป้ายต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่โรงพยาบาลมีป้ายอะไรบ้าง
2: โรงพยาบาล
3: ห้ามสูบบุหรี่
0: ห้ามสูบบุหรี่ห้ามส่งเสียงดัง
4: ทางหน
0: ี
4: ไฟ
0: อันนี้คือป้ายต่างๆรอบตัวเกิดขึ้นแต่อันนี้เราง่ายเพราะว่าเราเห็นป้ายนี้เป็นภาษาไทยแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสไปต่างประเทศสมมติป้ายนั้นมันไม่ได้เป็นภาษาไทยตลอดมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมา

0: บางป้ายเราเข้าใจจากภาพที่มันมีแต่บางป้ายเราไม่เข้าใจจากภาพที่มันมีมันก็เลยเข้าใจยากถูกปะเราจะไม่รู้เข้าสู่การสื่อสารอะไรนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกอันนี้ประโยคที่ครูอยากจะให้เรารู้จักก่อนนะคะประโยคแรกเลยครูเขียนว่าอะไรคะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นความปรารถนาของเด็กตอนนี้ที่อยากจะมีความรู้สึกนี้อยู่ใช่ปะ I want to sleep แปลว่าอะไรเอ่ยโอ้อยากจะนอนมากเลยแอร์เย็นๆอย่างนี้อยากจะนอนมากเลยนะคะจริงเมื่อคืนนอนดึกด้วยใช่ไหมเมื่อคืนนอนกี่โมงคะ
1: 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มเที่ยงคืน
0: จริงๆกลับตั้งแต่4 ทุ่มครึ่งแล้วไม่หรอทำไมนอนดึกจังนอนเที่ยงคืน5 ทุ่มนะครับเมื่อเช้าตื่น5 ด้วยใช่ไหมครูปลุกไม่อยากตื่นยังไงก็ต้องปลุกใช่ไหมก็คือต้องตื่นยังไงใช่ไหมนะคะอ๋อนี่ครูใจดีนะแค่หมอนเคาะหัวใช่ไหมยังใจดีอยู่นะคะอันดับแรก I want to sleep นะคะคือฉันอยากจะนอนอันที่สองค่ะ I am thirsty แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ I am thirsty นะอันนั้น30 ปี I am thirsty
1: 13 ปี
0: ไม่ใช่ I am thirstyเวลาเรารู้สึกเราอยากกินน้ำอ่ะเราหิวน้ำใช่ไหมแล้วคอแห้งใช่ไหม I am thirsty ถ้าเราอยากกินข้าวอ่ะเราใช้คำว่า I am อะไร
1: I am อยาก
0: กิน I am hungry I am hungry ใช่ไหมอันนี้ I am thirsty อยากกินน้ำอยากดื่มน้ำอันที่สองอันที่ไป I want to go to Bangkok แปลว่าอะไรเอ่ย
2: I want ฉ
0: ันอยากไปกรุงเทพ I want to wash my handsอยากทำอะไรคะ wash my hands ช่วงนี้โควิดมาเราต้อง wash my hands บ่อยๆทำไมครูต้องเติม s ที่ hands ด้วยล่ะ
2: เพราะมีมือสอง
0: มีใครล้างมือแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยมีไหมดังนั้นจะต้องเติม s เพราะว่า hand มีสองข้างก็ต้องล้างอย่างนี้ถูกป่ะนะคะต่อไป I am sick แปลว่าอะไร I am sickเวลาเรารู้สึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องก็คือไม่สบายภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาออกเสียงในคำว่าเนี่ยลงท้ายตัว k เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็คือมันต้องออกเสียงตัว k สุดท้ายด้วย I am sick แต่ถ้าเราอายุ6ขวบ I am sick อันนี้6ขวบอันนี้ I am sick ก็คือป่วยหรือไม่สบายนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเจอประโยคพวกนี้เนี่ยแล้วเราต้องเลือกคำตอบข้อสอบเนี่ยเราพยายามหาจุดสำคัญใจความสำคัญเช่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวเหล่านี้ที่คุณสีแดงๆเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นและเป็นคำที่วันนี้เราดูหน้า76แล้วเราต้องเลือกว่าในแต่ละประโยคอ่ะมันต้องไปจับคู่กับภาพไหนต้องไปจับคู่กับภาพไหนหน้า76ลองดูนะหน้า76เลยดูหน้า76เลยนะคะครับคำแรกอันแรกเลย I want to sleep ภาพไหนคะ
2: I want to sleep
0: โอ้ย I want to sleep
2: hotel.
0: อันไหนเอ่ย
2: hotel.
0: ถูกต้อง hotel นะคะ hotel นะคะ I want to sleep ต่อไป I am thirsty I am thirsty อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมถูกต้องต่อไป I want to go to Bangkokอันบนสุดใช่ไหมเครื่องบินนะคะเครื่องบินนะคะในนี้ไม่มีรถไฟไงมันมีแค่เครื่องบินในห้องนี้มีใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะใครก็ขึ้นเครื่องบินยกมือขึ้นค่ะขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: เส
0: ีย
3: ว
0: เสียวถูกต้องอารมณ์นั้นเลยอ่ะเสียวนะคะถ้าใครไม่อยากเสียวก็นั่งรถไฟเอาแต่รถไฟไทยเนี่ยชอบแถมเวลาให้เขาคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ไหมปกติแล้วนั่งไปกรุงเทพประมาณ18 ชั่วโมงแต่รถไฟไทยชอบแถมเวลาให้กลายเป็นนั่งประมาณ20 กว่าชั่วโมงถึงใช่ไหมเขาคืนกำไรให้เราไงเราจ่ายเงินเนี่ยได้กำไรนะเนี่ย
2: ค
0: ุ้มใช่เขาไปเครื่องบินได้แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ไหมชั่วโมงกว่าเองนะคะตั๋วก็แพงใช่ไหมเครื่องบินน่ะใช่ไหมคะในเครื่องบินที่นักเรียนเดินทางไปเนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยเราบอกว่ารู้สึกเสียวทำไมมันถึงเสียวอะ
2: เพราะว่ามันต่ำระดับจากพ
0: ื้น
2: มันมีแรงดันอากาศเราก็ได้อยู่เพื่อนที
0: ่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาสมมติว่าฝนตกแรงๆอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมันสายใช่ไหมเครื่องบินมันจะสายใช่ไหมคะแล้วมันก็รู้สึกเสียวจริงๆแหละครูว่ามันเสียวจริงๆถ้าใครอยากเสียวโดยที่นั่งรถไฟก็ต้องไปสวนสนุก

0: มันสนุกมันอารมณ์เดียวกันถ้าใครอยากรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปสนุกเลยแต่ฉันอยากเสียวขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้ค่ะลงจากที่สูงๆอะค่ะมากๆแล้วลงมาเราจะเสียวท้องมากเลยอาการประมาณเดียวกันอันนั้นอาการนั้นถ้าอยากบอกว่าเป็นเสียวแบบเล็กๆก่อนแบบนี้เนาะนะคะอยากเดินทางแบบเสียวแรงๆก็ไปรถไปเครื่องบินแต่คุณบอกว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วบอกเลยนะปลอดภัยสุดในโลกแล้วเพราะอะไรก่อนที่เครื่องบินจะออกอ่ะเขาก็ต้องไปดูว่าเครื่องมันสภาพเป็นยังไงบ้างเป็นการเช็คเครื่องก่อนออกทุกครั้งเพราะคนขับเครื่องบินคือใครคนขับเครื่องบินคือใครกัปตันกัปตันรักชีวิตตัวเองไหม
1: ร
0: ักแน่นอนค่ะกัปตันรักชีวิตตัวเองดังนั้นเขาก็ต้องตรวจสอบเครื่องเหมือนกันค่ะจริงๆเครื่องบินพอมันขึ้นไปบินแล้วเนี่ยมันถึงระดับที่มันสมดุลแล้วอ่ะเวลาขับเครื่องบินเขาไม่ต้องจับไอ้นี่ตลอดนะเขาไม่ได้ต้องจับไอ้นี่ตลอดพวงมาลัยตลอด
1: ถ้าเขาหลับแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
0: ไม่หรอกเขาต้องมีคนนึงช่วยดูแลให้ไม่มีใครเขาหลับแบบทันทีมันมีคนขับ2คนใช่ไหม2คนนั่งคู่กันเขาเรียกว่าอะไรครับผู้หญิงในห้องนี้มีใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสมั้งออกเสียงดีๆนะแอร์โฮสเตสเพราะถ้ากลายเป็นฮอสไปมันกลายเป็นม้าไปใช่ไหมแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะน่ะห้องนี้น่าจะมีเป็นคนเป็นได้หลายคนนะแอร์โฮสเตสเนี่ย
1: ผมก็เป็นได
0: ้หรอคะโอ้สุดหล่อเลือกได้ผมไม่เป็นโอเคอ่ะต่อไป I want to wash my hands อันนี้ต้องไปที่ไหนคะไปไหนคะที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยที
1: ่มัน
0: ใกล้เ
1: คียง
0: ฮะอยู่ต้องไปโรงพยาบาลล้างมือเลยเหรอไปอะไรห้องน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: toilet
0: นะคะทีนี้คำว่า toilet นี้ระวังนิดนึงบางทีคือคำว่า toilet เนี่ยแปลห้องน้ำก็จริงแต่มันคิดถึงการที่เข้าไปแล้วก็ไปฉี่ไปอึเอาง่ายๆแล้วกันเนาะอย่างนั้นง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ประเทศอเมริกาสมมติไปอเมริกานะคำว่า toilet เราจะไม่ปรากฏอยู่ในป้ายของประเทศอเมริกาเลยเราจะมีคำว่า restroom ใช่นะ restroom คำว่า rest แปลว่าพักผ่อน room แปลว่าห้องรวมกันเป็นห้องพักผ่อนคิดอาการที่เราแบบว่าเราอยากจะห้องน้ำอ่ะแล้วเราสึกเราได้พักผ่อนไหมมีใครใช่ไหมมีใครก็ไปพักผ่อนในห้องน้ำป่ะ restroom เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคำว่าห้องน้ำจะมีคำว่า restroom แต่ขนาดในอังกฤษเนี่ยจะคำว่า toilet ในอังกฤษนะคะเหมือนคำว่าฟุตบอลที่เตะกันเป็นลูกหนังเนี่ยฟุตบอลเนี่ยนะคะถ้าไปในประเทศอังกฤษเราใช้คำว่าฟุตบอลแต่ถ้าอเมริกาเราใช้คำว่าซ็อกเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันในอเมริกาเราบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกันฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะคนละแบบกันดังนั้นเราเนี่ยเป็นคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมันจะมีทั้งสองค่ายเนาะเหมือนค่ายมือถือเลยค่ะมีทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะคะทั้งสองค่ายเราก็ควรจะรู้จักทั้งสองลักษณะนะเพราะว่าหนึ่งใครจะรู้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศขึ้นมานะคะยังไงภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะทั่วถึงแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งโลกไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายประเทศนะคะเชื่อว่าหลายประเทศนะคะเพราะงั้นวันนี้ใครยังไม่ชอบภาษาอังกฤษก็พยายามทำใจให้รักมันทำให้เราชีวิตง่ายขึ้นนะคะอ่ะต่อไป I am sick ต้องไปที่ไหน I am sick
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์คืออะไรล่ะ
1: บวก
0: เป็นลูกเลขบวกเลขบวกนะคะแล้วเลขบวกนี้เราค่อยไปเห็นตรงไหนบ้างเราเคยเห็นเลขบวกที่ไหนบ้าง
1: ที่สมุด
0: มีสมุดแล้วมีไหนอีกอ่ะมีใครเคยเรียนยุวกาชาติไหมคะมีแล้วมีหมวดยุวกาชาติอ่ะเคยเห็นไหมแล้วมีเครื่องหมายอะไรเห็นไหมเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมหมวกยุวกาชาติเคยเรียนว่ายุวกาชาติเคยเรียนไหมลูกเสือลูกเสือไม่มียุวกาชาติจะมีชุดสีน้ำเงินนะคะใช่ไหมมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอัศวินีคุณชาร์จแบตให้คุณหน่อยทีนี้ต่อไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าเราเห็นภาพปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาห้ามตกปลาอันนี้เป็นภาพตกปลาแล้วอะไรเป็นตัวห้ามล่ะตัวไหนเป็นตัวห้ามนั่นแหละไอ้สีแดงๆนะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามนั่นคือไม่ให้ทำจำไว้นะก็คือไม่ให้ทำถึงแม้ไม่มีข้อความอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่ให้ทำอันนี้คือตกปลาอุ้ยดูปลาก็แปลกนะนะดูปลาแปลกมากเลย

0: ใครๆไปตกปลามั่งแล้วตกได้ปลาไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ได้อะไรมาครับ
1: ได้กระเดือนครับ
0: ได้อะไรนะ
1: ไส
0: ้
1: เด
0: ือ
1: น
0: ไส้เดือน คุ้มมากเลยอ่ะต่อไปเมื่อกี้มันมีแค่ป้ายอย่างเดียวตอนนี้มันมีข้อความขึ้นมาพร้อมกับป้ายด้วยอ่านว่าอะไรโนอะไรเอ่ย
1: ห้ามทิ้งขยะ
0: อ่านว่าโนอะไรคะ

0: มันมีคำว่า no เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นโนว่าอะไรคือไม่ให้ทำไม่ให้ทำสิ่งนั้นนะคะต่อไป
1: no food
0: or drink เขาห้ามอะไรคะ
1: ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหาร
2: มากินในห้อง
0: เราจะเจอป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอะ
1: ห้องสมุด
0: นะห้องสมุดมีอะไรอีก
2: โร
0: งหนังโรงหนังเขาห้ามเข้าไปใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: อย่างเว้นบางคนที่เขาทำเอง
0: ใช่ใช่เขาซื้อหน้าโรงใช่ไหมแต่เขาห้ามเราไปจกส้มตำแถวข้างในไม่ได้ใช่ไหมแบบซื้อส้มตำไปกินก็ไม่ได้ใช่ป่ะนะคะอันนี้คือมีที่ที่เราไม่ให้เข้าคือว่าที่ห้องสมุดมีที่ไหนอีกป้ายนี
1: ้
0: ห้องเรียนแล้วที่ห้องเรียนแอบกินบ้างไหม
2: มี
0: บ้เวลาคุณครูเขียนกระดานเราก็แอบกินทันทีใช่ไหม
3: ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่กินอะไรคะที่แอบกินนะคะ
2: ม
0: าม่าผลไม้อะไรคะลูกอมมีใครกินอย่างอื่นอย่างพี่แปลกๆบ้างไหมคะ
2: กินฉาญามาก
0: ฮะแล้วเวลาเรากินกำลังเขียนกระดาษอย่างนี้มันความรู้สึกยังไงบ้าง
2: สบายครับ
0: ครูไม่เห็นแล้วถ้าครูเคยเจอแล้วกินแล้วครูเห็นไหมเคยเจอกินแล้วครูเห็นไหม
2: ไม่เคยคร
0: ับ โอ้โหแสดงว่ามีความเป็นแชมป์นะในการแอบกินครูยังไม่เคยจับได้เลยนะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคำว่าเป็นเครื่องหมายคือ no food or drink นะคะคำว่า or คำนี้ก็คือว่าแปลว่าหรือนั่นหมายความว่าถึงเป็นกินอาหารหรือกินเครื่องดื่มก็กินไม่ได้นะคะในที่นี้คือกินไม่ได้นะคะ
2: ห
0: ้
2: ามนำสุนัขหรือ
0: มันมีคำว่า no แล้วมันมีคำว่าอันนี้สักอย่างหนึ่งมันแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วมีคำว่า allow คำว่า allow แปลว่าอนุญาตนะคะแปลว่าอนุญาตดังนั้นก็คือว่าไม่ให้เอาเข้าไป
3: ไม่ให้นำสัตว
0: ์อันนี้เราเห็นรูปสุนัขจริง
3: แต่ว่ามัน
0: แต่คำว่า pet แปลว่า pets แปลว่าอะไรคะ
2: ส
0: ัตว์เลี้ยงในโลกนี้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงของเราม ีอะไรอีกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูก
4: ตา
3: ย
0: นะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเวลาพูดของมนุษย์ก็คือหมาแมวนี่คือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมก็คือห้ามเอาเข้านะคะงูครูว่างูนี่ยังไม่ใช่นะคะนะแต่ยังไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายยังไม่สัตว์เลี้ยงที่แพร่หลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยสมมติเมื่อก่อนเราเรียนหนังสือบอกว่าคุณครูบอกว่าเวลาเราเรียนเราพูดถึงหมาหรือพูดถึงแมวที่เป็นสัตว์เราจะใช้สรรพนามแทนมันว่า itใช่ไหมคุณครูชอบสอนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงและมีความใกล้ชิดกับมนุษย์คำว่าใกล้ชิดมนุษย์คืออะไรบางทีเอามานอนด้วยกันบางทีก็คือรักมันเหมือนกับลูกเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมาชิกครอบครัวตัวหนึ่งเลยก็จะมีหมากับแมวเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกอะค่ะในบางครั้งในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า she
3: น
0: างไม่ใช่แม่นางเราพูดถึงผู้หญิงคำว่า she ส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผู้หญิงนะคะอีกอย่างนึงก็คือคำว่า he นั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัวเมียเราใช้คำว่า she ถ้าเป็นตัวผู้ใช้คำว่า he เหมือนกับมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้กับสัตว์ทุกชนิดเราไม่สามารถใช้คำว่ากับงู she กับ he ได้มีใครจับงูไหมคะขอดูในเพศอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าหมากับแมวเนี่ยมันเป็นลักษณะคือใกล้ชิดกับมนุษย์ดังนั้นคือใช้คำว่า she คำว่า he ได้นะคะนั่นคือเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะต่อไปอันนี้
3: no
0: แอลกอฮอล์เขาห้ามทำอะไรคะ
1: ห้ามนำแอลกอฮอล
0: ์ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มคำว่าแอลกอฮอล์คืออะไร
2: เป็นเหล้าม
0: ันใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: มันคือเหล้านะคะมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ทาแผลนะเพราะคำว่าแอลกอฮอล์ทาแผลเรารู้จักใช่ไหมหรือบางทีเราอยากจะล้างมือเป็นเจลแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นเหล้าค่ะแอลกอฮอล์ที่เราพูดถึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้คือห้ามมีคำว่า no และมีคำว่าเพิ่มเติมคือ allow คำว่า allow นะคะต่อไปนี่คำใหม่เกิดขึ้นมามีคำว่า do not touch เมื่อกี้มีคำว่า no แปลว่าไม่อันนี้มีคำว่าอะไรเอ่ย
2: do not talk
0: มีคำว่า not กับ no แปลว่าไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นคำว่า not หรือคำว่า no อยู่ในประโยคหมายความว่าต้องไม่ให้ทำอะไรสักอย่างแบบนั้นแน่นอนนะคะสักอย่างนึงที่มันพูดถึงอันนี้เขาไม่ให้ touch ค่ะคำว่า touch คืออะไรเอ่ย touch คืออะไรคะแปลว่าอะไรอ่ะ touch

0: ทัชเราเอามือเราเนี่ยไปจับอะไรของเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรทัชเขาเรียกว่าภาษาไทยดีๆเขาเรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็คือคำว่าทัชนะคะทีนี้ตอนนี้ครูต้องการให้เราทัชอะไรของตัวเองบางอย่างนะคะฟังครูดีๆเวลาครูบอกให้ทำอะไรเช่น touch your hair touch your hair hair แปลว่าอะไรวะ hair ผมใช่ไหม touch your hair touch your ears hello touch your ears touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your fingers touch your knee อันไหนคะ knee touch your head ถูกต้องนะคะ touch your arms touch your leg touch your shoulder มีใครมี shoulder ไหมคะทุกคนมีไหมคะ shoulder
1: ไม่มีคร
0: ับ แปลว่าอะไรคะ
1: shoulder
0: ไม่มีเหรอคะโอ้ไม่มีน่าสงสารจังเลยเนาะเกิดมาไม่มี shoulder ต่อไป touch your neck touch your neck อะไรนาะไอ้ว่าส่วนหนึ่งเวลาเราเห็นคนบางเผ่าทางเหนือที่เขาชอบใส่ห่วงที่ตรงไอ้ว่าส่วนนั้น
1: คอ
0: ถูกต้องเคยเห็นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นชาวเขาแล้วใส่ห่วงที่คอ
1: ชาวกะเหรี่ยง
0: เวลาเขานอนเขาก็ต้องนอนทั้งอันนั้นเลยนะคะถามว่าถ้าเอาไอ้ห่วงที่ออกเขาตายไหม
1: ไม่ตาย
0: คิดว่ายังไงเขาตายปะ
1: คอเขาเหี่ยว
2: ตายก็ออกไม่ได
0: ้เอาออกได้สิตัดก็ได้ออกไงแต่คิดว่าเขาจะตายไหมหรือว่าเขาจะคอพับไหมคิดว่ายังไง
1: คอเขาพ
0: ับเราเคยคิดอยากจะใส่เหมือนเขาไหม
1: ไม่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
2: ไม่อยาก
0: ให้คอมันยาวไม่อยากให้คอมันยาวเราชอบคอสั้นๆใช่ไหมนะคะไม่อยากให้แบบมันยาวเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ do not touch แปลว่าอะไรเอ่ย
2: do not touch
0: ห้ามสัมผัสหรือห้ามจับนะคะห้ามจับนะคะต่อไป
1: ห้ามพาโทรศัพท์มาในโรงเรียน
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยในประโยคภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า no แล้วไม่มีคำว่า not แล้วแต่เราเห็นอะไรไหมคะมันมีค่าสีแดงอยู่แสดงก็คือไม่ให้ทำอยู่ดีเขาบอกว่า mobile phones must be switched off mobile phone แปลว่าอะไรเอ่ย
2: mobile phone โทรศัพท์
0: มือถือนะคะทีนี้ถามว่า mobile แปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนที่โทรศัพท์ที่มันเคลื่อนที่ได้ก็หมายความว่าเรามือถือแหละใช่ไหมเราไปไหนมาไหนก็ได้นะคะใครเคยจำสมัยก่อนไหมที่บ้านใครเคยยังมีป่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยมันต้องทิ้วแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันก็ราคาถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 30,000 บาทปัจจุบันกี่บาทซื้อได้500ก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่ไหมปัจจุบันอาม่าอะไรนะฮีโร่อะไรก็ซื้อได้แล้วใช่ไหมนะคะทีนี้คำว่า switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off แปลว่าอะไรเอ่ย switch off
1: มี switch
0: แล้วก็ไม่ switch คำว่า switch เวลาเราพูดว่า switch ก็คือ switch ไฟที่มันติดอยู่แต่ถ้าเราเจอว่า switch off ก็คือปิดเราปิดเราไม่ใช้แล้วตรงข้ามกับคำว่า switch on ก็คือเปิด switch on ก็คือเปิด switch off ก็คือปิดก็คือให้ปิดโทรศัพท์ใช่ให้ปิดโทรศัพท์นะคะต่อไปค่ะทำอะไรเอ่ย face mask required แปลว่าอะไรคะคำว่า required แปลว่าต้องการหรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างงานก็คือให้เราใส่ maskface mask required นะคะเราต้องทำนะคะที่ mask นะคะเวลาใส่ mask ใส่อย่างไร
2: ใส่ถ้าใส่แบบนี้ก็ใส่เข
0: ้
2: าม
0: าใส่อย่างไรกดนี้ใช่ไหมทำไมต้องใส่ mask
2: ป้องกันโควิด
0: ช่วงนี้โควิดอาละวาดน่ากลัวมากเลยใช่ไหมไม่รู้จะมายะลาหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหายไปตั้งนานโควิดกลับมาหาเราอีกแล้วนะตอนนี้มาเยี่ยมเราคิดถึงเรามากแต่ไม่ต้องมาถึงยะลาเนาะไม่ต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมต่อไปห้ามทำอะไรคะ
2: ห้ามสูบบุหรี่
0: ันนี้ก็เหมือนกันในป้ายนี้ไม่มีทั้ง no ไม่มีทั้ง not แต่มีคำนี้ค่ะถ้าเราเจอคำนี้เมื่อไหร่คำนี้แปลว่าห้ามห้ามแปลว่าไม่ให้ทำเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าไม่ให้ทำนะคะอ่านออกเสียงว่า prohibited ออกเสียงตาม prohibited prohibited prohibited โอเคทีนี้อันนี้แปลว่าห้าม smoking แปลว่าอะไรสูบบุหรี่ก็คือห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเจอคำข้างล่างเมื่อไหร่ก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ให้ทำนะเขาไม่ให้ทำมีคำว่า slow แล้วมีคำว่า student crossing เมื่อกี้เจอคำว่า crossing cross แล้วจำได้เปล่า cross แปลว่าอะไรคะเมื่อกี
1: ้ cross แปลว่าค่ะ
0: แปลว่าข้ามถูกไหมแปลว่าข้ามนะคะทีนี้ student crossing ก็แปลว่า student คือใครstudent คือใคร
1: student นักเรียน
0: นักเรียนก็คือเป็นทางข้ามสำหรับนักเรียนแล้วก็ให้ทำใครเขาบอกว่า slow
1: สำหรับ
0: ให้ช้าช้าทำไมต้องเช้าล่ะเด็กข้ามถนนใช่นะคะคือเป็นการเตือนไว้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะเพราะตอนนี้เนี่ยเด็กกำลังจะข้ามก็คืออย่าขับรถเร็วๆใช่ไหมให้ slow นะคะต่อไปค่ะถ้าเจอคำนี้เมื่อไหร่แปลว่าระวังแปลว่าระวัง caution นะคะ caution แปลว่าระวังอันนี้ระวังเรื่องอะไร
1: ลองเลื่อน
0: คำว่า wet แปลว่าอะไร wet เวลามีฝนตกลงมาแล้วเราก็ wet เรา wet ฝนตกลงมาแล้วก็เสื้อเราก็คือ wet แปลว่าเปียกนะคะคำว่า wet แปลว่าเปียกทีนี้อะไรเปียกล่ะ floorพื้นเปียกพื้นเปียกพอพื้นเปียกส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น
1: ลื่น
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกว่าให้ระวังลื่นเพราะว่ามันมีพื้นเปียกอยู่นะคะต่อไป

0: ด็กหญิงนัทยาพรนามสกุลนาวจิตวงชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ12ปีค่ะสิ่งที่หนูชอบเล่นคือฟ้าพวกนี้เลยค่ะสเก็ตบอร์ดและความฝันของหนูคือการได้เป็นนักสเก็ตบอร์ดระดับโลกค่ะที่หนูส่งคลิปนี้มาเพราะว่าหนูกำลังจะไปแข่งต่างประเทศค่ะหนูก็เลยอยากชวนทิชเชอร์มาสอนภาษาอังกฤษให้หนูหน่อยค่ะถ้าทิชเชอร์ว่างมาสนามหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
1: And this young girl is Nong Ai, the youngster who sent me a clip to introduce herself and invite me to teach English at the skate park. Nong Ai said that her partner is a skateboard and she has lots to show and tell. Let's get to know Nong Ai, the cool girl, skateboarding buddies together. Let's go. Yay, I finally arrived. มาถึง location หรือว่าสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เจอกับน้องไอซ์นักกีฬาสเกตบอร์ดสาวน้อยที่เก่งแข็งแรงและต้องเท่แน่ๆเลยครับทริปนี้ที่ทุกคนจะย้อนเวลากลับมาเป็นวัยรุ่นอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในชีวิต wow. แต่รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมีหลายคนที่ชอบเล่นสเกตบอร์ดที่เกรกเล่นไม่เป็นเลย เราไปหาน้องไอดีกว่าครับ Let's go

0: It's me, Teacher Greg. I'm here.
1: Hello, Teacher. สวัสดีค่ะ Teacher.
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ Teacher มาหาหนูเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะสอน

0: บอร์ดให้ทีเชอร์แล้วก็ทีเชอร์ก็สอนภาษาอังกฤษให้หนูดีไหมคะ
1: โอ้ that's a good deal เป็นข้อตกลงที่ดีมากทีเชอร์จะพลาดได้ไงครับ let's go learn together
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ของสเก็ตบอร์ดก่อนดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: ไปกันเลยค่ะ
1: let's go เอาละครับอันนี้ของจริงนะของสเก็ตบอร์ดน้องไอซ์ช่วยแนะนำส่วนประกอบของสเก็ตบอร์ดด้วยครับ
0: อันนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าแผ่นกระดานค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงคือเด็กค่ะ
1: แบบนี้จะเรียกว่าแจ็คหรือว่าบอร์ดก็แล้วแต่ครับ
0: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าทรัคค่ะเอาไว้บังคับบอร์ด
1: ทรัคก็เหมือนคำว่าทรัคที่แปลว่า10ล้อจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
0: อันนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าลูกปืนนะคะทำให้ล้อหมุนได้นะ
1: ลูกปืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bullet
0: bullet
1: ระวังการแปลตรงนะครับตรงตัวไม่นี่ใช้คำว่า bullet ลูกปืนมันคนละแบบครับ
0: อันนี้นะคะเป็นน็อตค่ะเอาไว้ยึดแผ่นกับชัก
1: คำนี้ง่ายมาก
0: not
1: ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับ
0: ล้อค่ะ
1: ล้อ wheels
0: Wheels.
1: ถูกต้องเติมตัว S เพราะมี4ล้ออ
0: ันนี้เป็นกระดาษทรายค่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากริปเทปค่ะ
1: ถูกต้องเรียกว่า grip tape
0: อันนี้นะคะเราจะเอาไว้ติดกับแผ่นนะคะประโยชน์ของมันคือเวลาเตะท่านะคะมันก็จะติดเท้าเรามากขึ้นค่ะ
1: แต่ก่อนจะเล่นต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เราต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ของเราน
1: ะคะ
0: หมวกกันน็อกค่ะแล้วก็สนับศอกสนับเข่าก็ต้องเตรียมด้วยนะคะ
1: หมวกกันน็อกครับใช้คำว่า helmet
0: helmet
1: เก่งมากสนับศอกใช้คำว่า elbow guard
0: elbow guard
1: เก่งมากแต่ถ้าเป็นสนับเข่าก็ knee guard
0: knee guard ก็จะมีสนับมือค่ะ
1: hand guard
0: แผ่นกระด
1: าษแล้วแผ่นสเก็ตบอร์ดมีกี่ประเภทครับ
0: มี4ประเภทค่ะคือสเก็ตบอร์ดเพนนีลองบอร์ดแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตค่ะ
1: แล้วน้องไอชอบเล่นแบบไหนมากกว่าครับ
0: หนูก็ต้องชอบเล่นสเก็ตบอร์ดมากที่สุดเลยค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปเล่นครับ I have a few questions why do you like skateboard หรือว่าทำไมถึงชอบเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
0: เพราะว่ามันรู้สึกท้าทายแล้วก็ด้วยค่ะที่เวลาเล่นท่าใหม่ๆ
1: โอเคงั้นสอนนิดนึงลองออกเสียงครับI feel
0: a challenge
1: and fun ที่แปลว่าเวลาเล่นนะรู้สึกตื่นเต้นมันยากนิดนึงและสนุกด้วย When did you start to play เราเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ
1: Whoa.
0: ก่อนหน้านี้ก็เล่นยิมนาสติกค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร
1: ่interesting so what was your turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนจากนักยิมนาสติกก็กลายเป็นนักสเก็ตบอร์ดเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าสเก็ตบอร์ดนะคะหนูคิดว่ามันท้าทายดีแล้วก็ถ้าเรายิ่งฝึกท่าใหม่ก็จะยิ่งเก่งขึ้นค่ะ
1: เห็นด้วยแล้วมันจะดูเท่จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็รู้จักอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้แล้วถ้านั้นเราไปเข้าไปในสนามเลยไหมคะทีเชอร
1: ์ลงพื้นที่ดีกว่าครับ
0: ค่ะไปกันเลย
1: Let's go เอาเลยครับลงมาแล้วที่สนามสเก็ตบอร์ดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าSkateboard Park
0: Skateboard Park
1: ถูกต้องครับแล้วที่นี่มีอุปกรณ์ให้เล่นอะไรบ้างครับ
0: อันนี้ก็จะเรียกว่าบ็อกซ์เลยค่ะ
1: บ็อกซ์ก็เหมือนกล่องแล้วเล่นยังไงครับ
0: อย่าโชว
1: ์ไม่ต้องอธิบายโชว์ดีกว่า Let's see Playing on the box มาแรงนะมาเร็วด้วยนี่สุดยอดอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับ
0: อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าราวเหล็กหรือว่าเรียวค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คำว่า rail
0: rail
1: อันนั้นใช้ได้ครับ rail เล่นยังไงครับ
0: เดี๋ยวโชว์ให้ดู
1: โชว์ให้ดูครับ ready steady go มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ปรบมืออีกรอบหนึ่งครับสุดยอดแล้วนอกจากนี้มีอุปกรณ์ให้เล่นยังอื่นไหมครับ
0: ก็ต้องเป็นแรมเลยค่ะทางนี้เลยค่ะ
1: โอเคเข้าไปดูดีกว่าอันนี้จะเรียกว่าแรมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ระหว่างการออกเสียงนิดนึงถ้าออกเสียงว่าแรมมันลอเลงแรมฝรั่งจะเข้าใจผิดแรมแปลว่าข่มไฟจริงๆแล้วคำนี้สะกดด้วยตัวอพยายามออกเสียงเป็นแรมได้ไหม
0: แรม
1: โอเคแรมแปลว่าทางลาดในภาษาไทยนะครับยากไม่ยาก
0: ไม่ยากค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ยากงั้นขอดูหน่อยครับโอ้โอเค

0: ขึ้นก้อนลงโอ้เก่งมากแล้วมีอะไรอีกครับ
1: โบค่ะอยู่ข้างหลังนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นแล้ว and this is the bowl น้องไงครับรู้หรือเปล่าโบแปลว่า
1: ถ้วยหรือชาม
0: ถ้วยหรือชามถูกต้องครับรอบนี้จะเล่นยังไงครับโอ้เฮ้ว้าวเฮ้โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคืออะไรครับ
1: คือมินิแรมค่ะ
0: โอ้มินิแรมขอดูหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปดูดีกว่าเล่นอย่างไรครับ
1: รอบนี้หนูจะไม่โชว์เองค่ะหนูมีตัวแทนโชว์ไปแล้ว
0: เฮ้1 2 3ลงมาเลยดีละดีละ
1: เอวาเล
0: ยนักกีฬาคนที่2พร้อมไปโอ้มีลีลาก็ตีลังกาไปด้วยน้องไอครับเวลาเล่นมินิแรมทำท่าอะไรใดบ้าง
1: หมุน360ไม่ก็ขึ้นไปกายค่ะ
0: เฮ้ยปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับล่าสุดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีค่ะหนูได้ที่2เลยนะที่
0: อันที่2
1: ใช่
0: ต้องภูมิใจในตัวเอง I'm proud of you too
1: ค่ะ
0: ครับผมแข่งขันนานมาแล้วหรือเปล่าครับ
1: 3-4ปีได้แล้วค่ะ
0: โอเคก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วในอนาคตใต้เข่งต่างประเทศหรือเปล่าครับ
1: ก็มีแผนว่าจะไปแข่งต่างประเทศนี่แหละค่ะ
0: เตรียมตัวยังไงครับ
1: ฝึกเยอะๆแล้วก็ไปสนามแบบหลายๆที่ค่ะจะได้รู้ว่าการและที่อุปกรณ์เป็นยังไง
0: พูดถึงการแข่งขันในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า match มีคำอื่นด้วยครับ competition
1: เ
0: ก่งมากกติกาเป็นยังไงครับ
1: ใครเล่นท่ายากกว่าหรือว่าใช้เวลาที่ดีแต่ว่าเล่นท่าเยอะผู้นั้นก็เป็นคนชนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่าที่ไม่ได้โหดมากแต่เราเล่นแบบทุกท่าที่วางลายมาค่ะครบทุกท่าอันนั้นเรียกว่า perfect run ก็จะได้คะแนนเยอะกว่า
0: โอ้นั้นรอบหน้าขอให้ได้ perfect run ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อีก1คําที่น่ารู้นะครับก็คือกรรมการหรือว่าผู้ตัดสิน
1: referee
0: แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันยาวไปนู่นเลยก็เปลี่ยนเป็น
1: judge
0: นั้นใช้ได้เลยนะโอ้โห teacher Greg อยากลองมาแล้วนะครับแต่ว่า teacher Greg ไม่ได้เล่นนานนานสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: สเกตบอร์ดมาว้าวอุปกรณ์ก็พร้อมดูชุดด้วยนะครับพร้อมที่สุดในโลกเริ่มยังไงดีครับ
1: ถ้านั้นก็เริ่มจากวางเท้าก่อนเลยค่ะก็วางไว้ตรงน็อตนะคะแล้วก็ไถ1 2 3แล้วก็จัดเท้าค่ะแล้วก็ย่อนิดนึง
0: โอเคขอดูด้วยได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวที่ฉันจะลองด้วยครับ1 2 3โอ้โหต้องมีบาลานซ์ความสมดุลยังดีครับ
1: โอ้ที่ช่วยเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ทีเจ้าแกก็เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วต่อไปนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำยังไงคร
1: ับ แล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายข้างหน้าหรือว่าข้างหลังค
0: ่
1: ะโดยใช้ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทีเจ้าจะลองด้วยครับเฮ้ยขวาซ
1: ้
0: ายเฮ้ยแล้วถ้าจะเบรกหรือว่าหยุดต้องทำยังไงครับ
1: แล้วก็พลิกขากลับมาแบบตรงแบบนี้แล้วก็เอาเท้านี้หยุดค่ะ
0: หลบโอเคนั้นทีจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุดด้วยไม่ได้ตั้งใจครับแล้วที่จะก็เล่นแบบเล่นๆเลยแต่ถ้าเราจะแข่งขันจริงๆผู้ตัดสินจะนับคะแนนอะไรยังไงครับ
1: เขาก็จะให้เวลามาคนละ45วินาทีค่ะ
0: แบบเดียวเอง
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเล่นในสนามทั้งหมดนะคะตามที่ท่าที่เราจัดเอาไว้ถ้าเกิดหมดเวลาแล้วก็คือหยุด ห้ามเล่นต่อถ้าเล่นต่อก็จะไม่มีคะแนนในท่านั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่ท่า
1: ก็จะแล้วแต่คนค่ะแต่สำหรับหนูคือน้อยสุดที่5ท่าและเยอะสุดที่8ท่าค่ะ
0: แล้วมีท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีท่าออลลี่นะคะแล้วก็คิกฟลิปค่ะแล้วก็แวร์เรลฟลิปแล้วก็ป๊อปเชอร์อีทแล้วก็มี50-50บอร์ดสไลด์แล้วก็ฟันบอร์ดค่ะ
0: สอนให้น้ำอีก3คำที่น่ารู้เช่นคำว่าคู่แข่งใช้คำว่า opponent ผู้ชนะ champion มีคำพิเศษด้วยครับ victor และคำสุดท้ายผู้แพ้ก็ loser
1: runner up
0: ก็อันดับที่2ถูกต้องครับแล้วอีก1คำนะครับคือคำว่า defeat ที่แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับรอบหน้าขอให้ชนะหรือว่าแชมเปี้ยนแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับคำว่า defeat หรือว่าแพ้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: มีเศร้าบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบพยายามสู้ต่อไป
0: ใช่ครับใจสู้เพราะเป็นบทเรียนที่ดีเดี๋ยวรอบหน้าก็พยายามทำดีต่อครับหรือว่าพัฒนาตัวเองทีทรีคิดว่าทำได้เชื่อในตัวเองครับแล้วทีทรีก็อยากเห็นโชว์สกิลได้ไหมสมมติว่าเราจะแข่งขันจริงๆจับเวลามีแค่45วินาทีครับ
1: ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุยเลยครับไป The reason why I came to see Nong Ai, the coolest girl skateboarder here today, is because of her talent, courage, and determination to challenge herself. I hope that this young woman will be an example for many people who still do not dare to try something new, to get up and go with their passion. You can do it. เอาเลยครับทางบ้านตั้งเวลาแค่45วินาที Ready, steady, go! เริ่มครับโอเคมาดูกันว่าท่าแรกมันจะเป็นยังไงครับนี่50-50ท่าต่อไปครับฟรอนต์สไลด์ว้าแล้วฟรอนต์สไลด์ต้องมาครับนี่คิกฟลิปชัดเจนครับคิกฟลิปเหลือเวลา20วินาทีครับสไลด์โอ้โหนิดเดียวเล่นต่อครับอีก10วินาทีท่าสุดท้าย3 2 kick me off เกือบแล้วนะหมดเวลา time's up โอ้โหปรบมือด้วยเสียงมาครับสุดยอดมากเลยครับ kick flip ก็มีนะ50-50 front slide มีการสะดุดนิดนึงแต่ไม่ได้หยุดก็เล่นต่อเก่งมากเลยครับ
1: แล้วทีเชอร์คะถ้าเกิดสมมุติหนูจะไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะทีเชอร์ช่วยสอนประโยคที่จะพูดกับเพื่อนๆต่างประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับเช่น Where is the skate park
1: Where is
0: the skate park
1: The skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนประโยคที่2ก็คือ How are you feeling
1: How are you feeling?
0: ที่แปลว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบอะไรก็ว่าไปเช่น I'm good, I'm okay, I'm tired ก็ตามชีวิตจริงครับประโยคที่3ที่แปลว่าฉันได้แต้มเท่าไหร่ครับพูดว่า How many points
1: Did I get?
0: ใช่แล้วนะและประโยคสุดท้ายฉันได้อันดับหรือว่าฉันติดอันดับเท่าไหร่พูดว่าWhat is my rank? เก่งมาก What is my rank? ที่จะแปลว่าที่หนึ่งเสมอแน่นอนครับเพราะเก่งมากเลยครับแต่ยังไม่หมดที่จะก็มี challenge มีท้าทายมากกว่านี้กล้าหรือเปล่าครับ
1: กล้าค่ะ
0: ที่จะมีสเกตบอร์ด3แผ่นเอามาติดกันความสูงประมาณนี้นะครับต้องทำท่าออลลี่ข้ามไปครับยังไม่หมดครับและมาทำท่าอีกคอมโบมาผสมกัน2ท่านะครับท่าแรกก็คือ50-50และลงท้ายด้วย kick flip out ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: Let's see can she do it คุณผู้ชมว่ายังไงทำได้หรือไม่โอเคน้องไอครับความสูงประมาณนี้ได้หรือเปล่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้อยู่โอเค ready steady go

0: เยี่ยมและชาเลนจ์สุดท้ายคัมโบมาผสมกันครับ 50-50 ต่อด้วยคิกฟลิปเอาท์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's do it ไปทำได้หรือเปล่าดีแล้วเก่งมากวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทีเจอร์ด้วยเพราะได้ทำความรู้จักกับกีฬาสกีบอร์ดมากขึ้นนะครับแล้วน้องไอเป็นเด็กที่น่ารักเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วหวังว่าในอนาคตโตขึ้นมาเป็นแชมป์ระดับโลกแต่ว่าต้องตั้งใจทำและฝึกฝนปล่อยและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับคำที่น่ารู้นะครับ I am
1: a champion
0: ที่แปลว่าฉันเป็นผู้ชนะอีก2ประโยค Where is
1: the skate park
0: ที่แปลว่าสนามสเกตบอร์ดอยู่ที่ไหนและสุดท้ายจะพูดถึงความรู้สึกเวลาเล่นครับ How are you feeling แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากเลย
0: สนุกมากงั้นใช้คำว่า It was a blast ถูกต้องแล้วสุดท้ายสเกตบอร์ดให้อะไรกับน้อง
1: ทำให้รู้จักความอดทนค่ะในการที่จะฝึกท่าใหม่ๆแล้วก็รู้จักล้มแล้วก็ลุกค่ะทำให้มันสำเร็จจนถึงเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้ค่ะ
0: wow. ใช่ครับเป็นคำพูดที่ดีมากเลยครับแต่ความสนุกยังไม่หมดขอเล่นต่อได้ไหม
1: ได้ค่ะถ้านั้นแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเลยค่ะ
0: Let's do it go ahead come with meThe important thing to keep in mind is that we are faced with things that we will win or lose. Just asking for action is enough. May everyone be happy. Go try new things and try new things to prove yourself. Good luck. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ไหนข้อใดมีความหมายตรงข้ามกับข้ออื่น A. Defeat B. Victory C. Winnerคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A defeat เพราะ defeat แปลว่าความพ่ายแพ้นั่นเองครับมาแรงนะมาเร็วด้วยนี่ปรบมือนะครับสุดยอดน้องไอกลับมาด้วย อย่าลืมผมนะ Don't forget me ว้าวขอไฮไฟว์กันยอด
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: อะไรว่า sample is a non-invasive technique to test for the COVID

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณง้อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: ัสดีลูกสาวว่าคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เราชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิตพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อนิดนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันนึงก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่เราอยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยเปิด Facebook เข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันเลิศมันฉ่ำหนูนึกได้อยู่ว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆเข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกอ่ะก็ไลฟ์ไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจําได้เนี่ยคนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทําตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลําที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นลําไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เอาเครื่องเอามาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สะดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ๊ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
0: ว้าว
1: โอ้โหพอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะครูหมอไปหมื่นไปหมื่น 1,000 ค่ะ
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มังกรไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: มันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมานะแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคนเนี้ยคนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหนูเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากเนี่ยค่ะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2 ล้านค่ะ1 ล้านกว่า
1: โอ้โหชื่นชมมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูเงาะอันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูเงาะ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1 เพลงขอจัดหมอลำให้ครูดูสักหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะ
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขับ

0: เอาไปคงเอาไปขำมินเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอค่ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เน
0: าะค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกข์บ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นท์นะคะหนูอ่านมิ้นท์ว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ๊ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่หนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณเนาะ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูเนาะหนูแบบสู้ลัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะหนึ่งสองเย้วันนี้เอาสมาร์ทแต่งหน้าเด็ดตาผู้ว่าผู้ว่าวันนี้มาแต่งหน้าผมว่ารู้แบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะยิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ้าเอาไฮไลท์มาเมนบอลเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไปสองกึ่งนะคะสะบัดตึงปัดปัดปัดนี่ยิงไฮไลท์กับไฮไลท์เนี่ยประชุนหนึ่งอะไรนี่เย่มันเลิศได้ยิงปัดให้มันจำกัดนะจ้านะจ้านี่เท่ากับสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะโอ้ซื้อจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องคนภาคใต้ค่ะ
0: แล้วหนู
1: ก
0: ็
1: เลยเป
0: ็
1: นล
0: ู
1: กครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางแล้วก็อีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันว่าก็พรุ่งแบบมันเจาะออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยมันช่วยช่วยลื้อมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดปาดทันทีเลยก็คือจบช่วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี
0: ้โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างนี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างนี้ลูกเนสติฟมันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ
1: ก็หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีใส่ฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้บางทีอะค่ะคุณเนาะเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดสุดแล้วก็จบจบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณเนาะ
0: เนาะ

0: ไม่ต้องไปทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดมันคือการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะครูหนอนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ทำต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ๋
0: อวางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
0: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
1: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะคุณเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเขาอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะ อะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิ้วไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
0: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม่พ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อย

0: ทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตผลผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นนี้เท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
1: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะคุณเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีบอกว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะเก่งไปซะทุกเรื่องใช่มั้ยคะคุณงอวันนึงแต่งมาพลาดรู้สึกน้อยตัวเองทําไมทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณงอแต่ว่าพอเราทําไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทําใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่มั้ยเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทําไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทํา
0: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะมีรูปมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
1: แดร็กควีนค่ะ
0: แดร็กเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหทำไมอ่ะ
1: หนู
0: อยากแต่งแบบ
1: หนูรู้สึกว่ามันโว้มันวางผมมันตีล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผลแม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุณ
0: แต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้ครูดูด้วยนะหลังดูพี่ถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบคกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
1: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะคุณน้องคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะคุณน้องแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเนตตี้ที่แบบเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบไม่ได้เงี้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่กับหนูดีๆแบบ
0: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
1: หนูเหรอคะหนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็เข้าสิ
0: ทำไมเรียบร้อย
1: ก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะก็แต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได้
0: คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
1: เป็น
0: ผู้ชาย
1: อ๋
0: อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
1: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เฉยๆค่ะ
0: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
1: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกันมาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
1: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
0: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้มั้ยว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้มั้ยว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
1: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่านี้แหละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินค่ะ
0: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอ่ะทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้

0: นะคะโอเคอ่ะเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูก็ประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้างที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
1: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทํามันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่ทําออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทําแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทําได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทํามันให้สุดค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะสิ่งที่เราได้ยินเราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะเนสซี่สิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะเฉยหนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูคะเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนสซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนสซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000 คน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศที่ LTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00

ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เอ๋นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Romeแปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driver

seat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth e r t h berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth b i r t h ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค give Jenny a wide berthShe's in a very bad mood. อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับน้องเอกครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
1: เอกพัชรีรักษาวงเคนสแตเกอร์ค่ะ
0: น้องเอกจ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอกที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
1: ค
0: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
1: brandAwareness
0: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrity การใช้ Celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า Celeb บ่อย
1: ๆ Celeb
0: ถ้าจริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
1: Celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
0: ็
1: คือ Celebrity Celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า Someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
0: แ
1: ล้วก็มีคำว่า brand ambassador
0: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
1: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
0: มันมีคำหนึ่ง
1: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
0: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
1: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน
0: ครับ
1: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
0: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for
1: Five สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ การเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นน่ะนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะ
2: คะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมSummer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็เด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet it looks like the cat has got her tongue because she is so quietดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเอง clean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะcleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบOil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast คำว่า roast เนี่ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องค่ะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองแหละค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่ม

เบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการมีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect กันนะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษกันให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับคำว่า there is there are กันค่ะคำว่า there is there are นะคะเราจะใช้เพื่อบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งค่ะทีนี้ there is there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันเลยนะคะแต่ใช้ต่างกันยังไงไปดูกันเลย
0: ถ้าสิ่งนั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวเราใช้ there is ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is a cat in the room มีแมว1ตัวอยู่ในห้องเห็นไหมคะ a cat แมวตัวเดียวใช้ there is นะคะ
1: แล้วถ้าสิ่งนั้นนะคะมีหลายสิ่งเราจะใช้ there are ค่ะเช่นมีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเราจะพูดว่า there are many cats in the room มีแมวหลายตัวอยู่ในห้องเลยเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลย
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี there is there are อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลยเย้

0: along with one of the guys who has been crazy in love with trains since he was young. เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้รถไฟมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ and now works full time at the SRT's Foreign Affairs Office. มาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับพี่แฮมวันวิทย์เนียมบานครับสวัสดีครับพี่แฮมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้นถามแรกก่อนเลยนะพี่แฮม why do you love trains ทำไมไปไงมาไงถึงแบบมันชอบรถไฟได้ครับพ
1: ี่แฮมโอ้เรื่องมันยาวมาก so long time when I was young my father and my mother took me to my grandmother's house at Phichit ที่จังหวัดพิจิตร
0: ครับผมก็คือเรียกว่าไปหาญาติเนาะ
1: ใช่
0: พ่อแม่เนี่ยไปหาคุณย่าหรือเปล่าคร
1: ับ คุณยาย
0: อ๋อเป็นคุณยายครับผมที่พิจิตรนะฮะ
1: สำหรับพิเศษตรงที่ว่าบ้านคุณยายเนี่ยอยู่ใกล้ทางรถไฟแล้วเวลาไปเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยรถไฟเท่านั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงชอบรถไฟอาจจะเป็นเพราะว่าtrain is like a friend
0: คราวนี้เนี่ยมาพูดถึงรถไฟที
1: ่
0: ตรงนี้เนี่ย I assume that these trains are steam locomotives right
1: yes
0: เรียกว่าเป็นรถจักรไอ้น้ำ
1: ใช่รถจักรไอ้น้ำ steam locomotive คือหัวรถจักรที่ใช้ไอ้น้ำเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจาก steam locomotives แล้วเนี่ยยังจะมีแบบอื่นอีกไหมฮะ
1: มีครับผมก็คือ there are many kinds oflocomotive steam locomotive is first and a diesel locomotive diesel เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาเครื่องยนต์ดีเซลไปทำให้รถวิ่งนะมันจะเป็นรถที่เราเรียกว่ารถจากดีเซลไฟฟ้าหรือดีเซลอิเล็กทริก locomotive